0: คะและความมั่นคงท่ามกลางการพึ่งพาจีนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนับตั้งแต่การทำรัฐประหารในปี2021นะคะโดยทางด้านของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนนะคะก็ได้มีการรายงานว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะอย่างสมเกียรติณมหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งนะคะก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะร่วมหารือกันแล้วก็ลงนามในเอกสารความร่วมมือกันนะคะโดยการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของมินอองไลน์ในฐานะประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนนะคะหลังจากที่เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่ว่าได้กระชับอำนาจผ่านการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จัดขึ้นช่วงรอยต่อปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะคะซึ่งกลุ่มการเมืองฝั่งอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐองซานซูจีนะคะก็ถูกตัดทิ้งแล้วก็ส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลายไปนะคะในตอนนั้นก่อนที่สภาจะโหวตเลือกให้หมินอองไลน์นะคะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮาร์ซีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจาก Crisis Group นะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและตัวเต็มตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไลน์เนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนเดอร์โมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินอองไลน์เองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกะชินนะคะก็ซึ่งรัฐกะชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build out drove Singapore's sharpest non-oil export surge in over two decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อัดพูดเอาไว้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การดูเท่าเทียมการดูเท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่
0: อ
1: ยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการเขาก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาและส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ๆในต้นของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัท Tech Company ใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft Alphabet Meta Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่าน
0: ะ
1: ที่บริษัทเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเขาไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบทความนึงน่าสนใจนะครับจากTNN นะครับบอกว่ามีโรคหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปอ่ะแล้วมันมีอาการนะฮะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยากค
0: ือ
1: เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้มั้ยในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอุ๊ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AI ทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
0: ้
1: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆอันนี้คือข้อ3นะนะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเฮ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุล นะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
0: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเป็นถ้าท่านถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
1: แก้เหงา
0: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
1: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจที่เดี๋ยวถาม AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
0: ใช่นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความนึงที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5เท่า นะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง $90,000 สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI

0: ยดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90k Singapore dollars a year คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
1: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้

0: ได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะใช้ AI ในการต่อยอดทำให้การทำงานอะมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่แค่มี AI จบแล้วบอกว่าเอ้ยเราได้ AI ปุ๊บเราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำ research ที่มันลึกมากขึ้น
1: อ่
0: ะอันเนี้ยก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเออพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับอ่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ี
0: คร
6: ับ สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ับสวัสดีครับอาจารย
1: ์ได้ยินชัดเจนนะคะ
6: ได้ยินชัดครับผม
0: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภริยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
6: จริงๆเนี่ยในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30 กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะ
6: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
0: ครับ
1: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้อะคะ
6: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็จีโอกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีผูกมิตรด้วยครับ
0: ครับ แต่ในขณะเดียวกันฝั่งนึงเรา

0: เองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้างไหมครับ
1: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
0: ้
1: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกวันนี้ทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกเป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดไม่แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทางตะวันตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข่งก้าวต่ออาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองระหว่างประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
0: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
1: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือเป็นถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียอาจจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
2: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
1: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับ สภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียถือว่าเป็นอนาคตของทางประชาสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
0: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็ MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วถ้าเราจอบมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
1: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์รัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ ็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับ รัสเซียได้ครับผม
0: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับ
1: ประเด็นที่น่าจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะ
0: คร
1: ับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
0: ับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
2: ่คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูก
0: ที่ส
2: ุ
0: ด
2: กว่าค่ะถูกที่สุดนะคะ
0: จะเจริญรุ่งเรืองในการงานและชีวิต
2: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
0: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็เหมือนกับพวกให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูเนี่ยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ Gripping Twisty and
2: Ludicrously
0: Hammy เป็นภาษายากนิดนึง Ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
2: มมัน
0: เกินจริงเกินจริงไหม
2: คือ
0: Hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
2: แต่ Ludicrously มันคืออ
0: ย่างโชงชาง
2: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
0: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
2: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
0: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่ออ่ะมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมันโอเวอร์เอ็กซ์แซจเรทมันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
2: จริงๆเพิ่งเคยได้ยินคำ
0: ใช่ไหมที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่เป็นแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์แซจเรทเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
2: คือมันดูบ้าบอเกินไป
0: มันดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่า มันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: คือ
0: It's impossible
2: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็เออใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปได้หรอ
2: so ludicrous มากเลย
0: ก็ไปดูนะ
2: คือปกติอะ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrousนะคะอีกทีหนึ่งก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
0: เหลือจะเชื่อ
2: มันโอ้โห
0: impossible เนาะ
2: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลยอะไรอย
0: ่างเงี้ยก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่ายาย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยาย่าหญิงเน
2: ี่
0: ยก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเอ๊ะเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนึงในช่วงนี
2: ้ส่วนเราเด็กยุคใน
0: เราทันนะเราทันนะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุ ข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสวและสนำสสและสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมนเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสัตมวานประสบนิกรทั่วไทยบำทำบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยา เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการ Fast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่า FTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและในก้าวต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆเรื่องนะคะ ขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
1: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรักชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบ สภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกสีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่รับพิพัฒน์ล้วงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์การสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัทจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
1: ครับจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตจะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: ข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่าสองรองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวแดงเด้งพ่อเมืองภูเก็ตสองรองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักการเมืองและดาราพัวพัน Forex ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ Forex หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
0: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศสวนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
1: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบอร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4ประตูต่อ2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทยานขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฝืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
0: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศเกียรติคุณผ่านผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจึงไม่ใช่แค่การชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนแต่เป็นการเชิดชูจุดจิตวิญญาณของพลเมืองที่ดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี้ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยน มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ไม่มีหรอกครับวันนี้ออกมาตอบแล้วสืบแล้วว่า
12: Mcot Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
13: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30

0: ถุนายนนี
1: ้เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: นี่ปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
4: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
3: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
4: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
3: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
5: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา IRPC ยึดถือปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเราคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป IRPC ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
7: Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์ถึงเวลาเติมความสุขกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังนี่นาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ค่ะเริ่มต้นดูแลกันนี่แหละด้วย2เพลงเริ่มกันด้วย Day 1แล้วก็ต่อกันด้วยชีวิตที่มีก็ดีอยู่แล้วนะคะ3ชั่วโมงแรกค่ะเป็นหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายกับหน้าที่ของเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะก็ช่วงเวลาประมาณสัก9นาฬิกา55นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จพิธีนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเนาะเราจะไม่ได้ฟังเพลงกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าการถ่ายทอดเสียงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็กลับมาอยู่ด้วยกันมาฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะเอาละ3ช่องทางในการติดต่อของเราค่ะคุณผู้ฟังทาง SMS ก็ที่หมายเลข4221259ถ้าทางโทรศัพท์ก็ต้องที่เบอร์0386149666นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเพจ Facebook อสมทระยองด้วยคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อกันได้แนะนำเพลงกันได้นะอย่างที่บอกค่ะ3ชั่วโมงแรกหน้าที่ของเพลงสตริงใหม่1ชั่วโมงสุดท้ายหน้าที่ของเพลงสตริงเก่าๆกันวันนี้ในช่วงของหน้าไมค์ประเด็นที่เราจะคุยกันนั่นก็คือดอกไม้อะไรที่เวลาออกดอกแล้วต้องไปนับประเด็นนี้มันมาตั้งแต่เมื่อวานไงนะวันนี้ก็เลยถามเลยกันละกันดอกไม้อะไรนะที่เวลาออกดอกแล้วหลายคนจะต้องไปนับแล้วก็แบบว่ามันเสี่ยงอะไรอย่างนี้อ่ะ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สองเพลงต่อเนื่องกันนะคะเริ่มกันด้วยตรงกับใจของตู่ภพธรแล้วก็อีกหนึ่งงานของบอยกับป๊อตนั่นก็คือ I'm okay not okay นั่นเองค่ะ8:29 นเดี๋ยวนี้นาทักทายคุณผ่านทาง Facebook กันหน่อยมาแล้วสวัสดีคุณจี๊ดนะคะส่งเพลงมาแล้วด้วยสวัสดีคุณฝ่าฟันทุกปัญหาค่ะทักทายกันกับวันพฤหัสบดีบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็สวัสดีป้าแต่ด้วยนะคะส่งมาแล้วผู้หญิงค่าไข่อย่าแตะติดตามได้ในช่วงของ Mcord International นะคะสวัสดีพี่ประโมทค่ะมื้อเช้าวันนี้น้ำพริกอร่อยเกินโอ้มีน้ำพริกมีผักนะคะแล้วก็มีปลาด้วย2ตัวขอปลาได้ไหมสวัสดีช่างอีด้วยนะคะส่งมาแล้วบอกว่าลุยเพิ่นสีกันต่อฝนไม่ตกใช่ไหมที่นี่กำลังปล่อยๆเลยแล้วค่ะสวัสดีน้องแพรนะคะทักทายกันส่งเพลงมาแล้วได้เลยเดี๋ยวนาดูให้สวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะนี่ก็คือคุณที่ทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook อสมทระยองค่ะ
0: Mcord Radio Network อสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: ช่วงนี้อยู่กับ SCGC ค่ะคุณผู้ฟัง SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะส่งมอบ SCGC DMCR Little Tap Gentry ค่ะเป็นทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่นะคะภายในงานวันทะเลโลกเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลไทยโดยมอบทุ่นจำนวน7ทุ่นติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งค่ะได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่นะคะที่ผ่านมาค่ะ SCGC ได้ติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้นะคะมีน้ำหนักเบาลงกว่า 50% ช่วยให้ขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกด้วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยค่ะต่อกันด้วยเคียงติ่มซำค่ะคุณผู้ฟังเคียงติ่มซำสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่เสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหน้าต่างๆนะคะขนมจีบฮักเกาซาลาเปาบักกุเตตุนยาจีนฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งราคาเริ่มต้น25บาทเครื่องดื่มมีทั้งร้อนและเย็นให้คุณได้เลือกกันเคียงติ่มซำอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดาค่ะร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งคุณผู้ฟังโทรไปก็ได้นะที่หมายเลข087ค่ะ405-5445ค่ะ
2: Mcord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทอดมันอร่อย
5: ต้มปลาทองสร้อย
4: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
6: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
7: อก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
4: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง

0: พียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: Encord Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: 2เพลงนะคะคุณผู้ฟังรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาค่ะเป็นเสียงของโดมแล้วก็อีกหนึ่งงานของเฟฟางแก้วนั่นก็คือไม่ใช่อิจฉาเพลงที่คุณแนะนำกันไว้นะทางเพจ Facebook อสมทระยองค่ะ8นาฬิกากับ41นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราไป Mcord Healthy กันดีกว่าค่ะ
2: Mcord Healthy
1: สำหรับ Mcord Healthy วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้นาพูดถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนในเด็กไปแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กๆค่ะตลอดจนปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวรวมไปถึงความผิดปกติของระบบฮอร์โมนแล้วก็โรคแฝงและสุดท้ายนั่นก็คืออันตรายโรคแทรกซ้อนภาวะอ้วนในเด็กค่ะแต่วันนี้เรื่องที่จะมาต่อกันจากเมื่อวานก็เป็นในเรื่องของถ้าเราเจอเรื่องราวต่างๆแบบนั้นแล้วเราในฐานะพ่อแม่ในฐานะผู้ปกครองจะมีแนวทางการดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคอ้วนในเด็กอย่างไรกันบ้างมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอน4ข้อ4ประเด็นง่ายๆคุณผู้ฟังข้อแรกค่ะในเรื่องของการปรับโภชนาการก็คือการลดหวานมันเค็มแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของผักและใยอาหารในทุกมื้อนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเพิ่มกิจกรรมทางกายค่ะสนับสนุนให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ60นาทีนะ1ชั่วโมงไงพร้อมๆกันไปเลยทำไปพร้อมกับผู้ปกครองทำไปพร้อมกับพ่อหรือแม่นี่แหละค่ะข้อที่3ค่ะจำกัดเวลาหน้าจอลดเวลาการใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เพื่อเพิ่มการขยับร่างกายนั่นเองและข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะจากไหนล่ะพ่อแม่ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายนะคะนี่ไงเนี่ยแหละสามารถปรับกันได้แนวทางในการปรับพฤติกรรมจะบอกว่า4ข้อที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ปรับในเด็กนะผู้ใหญ่อย่างเราผู้ปกครองอย่างเราพ่อแม่อย่างเราก็ปรับได้ด้วยค่ะทีนี้มันมีหนึ่งคำถามที่เข้ามาที่ถามว่าเด็กอ้วนเกินเกณฑ์น่ะจะส่งผลต่อความสูงจริงไหมนั่นสิเขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะคุณหมอบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะ

0: ้วนในเด็กอะค่ะอาจจะกระตุ้นให้เด็กเข้าสู่วัยสาวหรือวัยหนุ่มเร็วกว่าปกติซึ่งส่งผลให้กระดูกปิดเร็วขึ้นแล้วก็อาจทำให้ความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าก็ควรที่จะเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้นเกี่ยวนะเกี่ยวนะไปกลับไปดูแลกันดีกว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายให้เด็กๆได้ขยับร่างกายเยอะๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนในเด็กแล้วก็จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสูงด้วยไงเพราะบางทีแบบอู้ทำไมลูกเราเหมือนไม่สูงเลยทำไมเด็กในการดูแลดูไม่สูงเลยเนี่ยแหละมันมีวิธีอยู่ค่ะ
1: Mcot Healthy Mcot So Happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot International

0: MCOT International MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: ชั่วโมงแรกค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการดูแลการไวมากเลยอ่ะช่วงนี้นะคะคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะ

0: มืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดนะคะอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟก็วุ่นวายค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED นะคะแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ให้ความสว่างสูงเลยนะขออภัยค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมค่ะคุณชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บอกเลยว่าการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายค่ะมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้นะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายมากสั่งงานด้วยรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ค่ะยังไม่พอค่ะคุณเราแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดครับแบบให้คุณด้วยอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 อีกรอบนึงนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Encord Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
2: Encord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Encord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และAndroid Encord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: Encord So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโยยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนินโยทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบ

0: โจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC องค์กรแรกของโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นที่หนึ่งในกลุ่ม Chemical Sector ด้วยคะแนนสูงสุด7ปีต่อเนื่องเราพร้อมเดินหน้าสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นชั่วโมงที่2สำหรับวิทยุแต่ว่าเป็นชั่วโมงแรกสำหรับ TikTok เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เปิดไมค์ไงก็เลยต้องมาพูดกันใหม่หมดนะเริ่มกันด้วยโหยหาความรักนะคะของวันใหม่และอีกหนึ่งงานที่จบไปกับงานของยังโอมนั่นคือไฟเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะน่าจะเป็นไม่เต็มชั่วโมงละที่อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าอีกสักพักใหญ่ๆค่ะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้ารับฟังรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะก็จะเริ่มการรับสัญญาณช่วงเวลาประมาณสัก 9:55 นาทีโดยประมาณนะจนเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะแต่น่าตั้งใจว่าน่าจะประมาณสักช่วง 9:35 นาทีไปแล้วน่าจะเตรียมสแตนด์บายรอแล้วแหละก็น่าจะให้คุณได้ฟังเพลงกันอย่างยาวๆก็แล้วกันเนาะใน TikTok ก็จะเจอกันได้แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเราค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ
1: Encore Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
0: หนึ่งงานนี้ค่ะเอาที่สบายใจเดี๋ยวหลังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาหน้าไมค์กันนะประเด็นหน้าไมค์วันนี้ก็คือดอกไม้อะไรที่บ้านที่ออกดอกแล้วบอกว่าต้องไปหนาป่าใครที่ยังไม่ได้หน้าไมค์เลยเตรียมได้เลยค่ะ

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล M-Cot
2: ได้เวลาแล้วล่ะค่ะฮัลโหล M-Cot สายแรกวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับคุณนินา
2: สวัสดีค่ะคุณ
3: มนตรีครับผม
2: คุณบอยเราเจอกันแล้วนี่อาทิตย์เนี้ย
3: ก็ไม่เห็นมีใครโทรมาหน้าเช้าหน้าไม้ตอนเช้าเลยผมก็โทรมา
2: อาทิตย์นี้เราเจอกันยังเพราะวันจันทร์นี้นาไม่ได้มาอ๋อคุณมาเจอแล้วเจอวันอังคารสายแรกเลย
3: ครับผม
2: ล่ะแล้วยังไงถ้าวันนี้คุณบอยหน้าไม้พุ่งอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์คุณบอยไม่ได้หน้าไม้นะเพราะถือว่าคุณบอยใช้สิทธิ์แล้ว
3: โอเคครับอาทิตย์หน้าไม่ได้หน้าไม้คร
2: ับ
3: อ
2: าทิตย์หน้าไม่หน้าไม้ก็ได้อ่ะใช่งั้นวันนี้คุณบอยหน้าไม้มาแล้วเพลงไหนจ๊ะ
3: เอาเส้นบางๆของ
2: อินดิโก
3: ้ครับผม
2: โอเคนี่นะขอรหัสผ่านจ้ะ
3: เอ็มขอโตแฮปปี้แต่ความสุขช่วงเวลา 96.5 อสมทระยองครับผม
2: โอเคคุณบอยส่งเพลงนี้ให้ใคร
3: ให้คุณนิ่งงานนี่แหละครับ
2: จ้าทำไมอ่ะไม่ให้คนอื่นบ้างอ่ะ
3: ผมไม่มีแฟนผมเป็นโสดผมเป็นคนเดียว
2: เดี๋ยวแล้วมาให้นิ่งงานเนี่ยนะคือแบบไม่รู้จะให้ใครแล้วใช่ไหมเอารับรับไปเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ในฐานะที่คุณนิ่งงานเป็นเพื่อนครับผม
2: เอออะมีอะไรจะฝากไหมล่ะ
3: ก็ขอให้คุณนิ่งนาเป็นดีเจคนนานครับร่ำรวยร่ำรวยครับผม
2: ขอประโยคสุดท้ายไว้แล้วกันค่ะสาธุ วันนี้พูดถึงดอกไม้ค่ะคุณบอยดอกไม้ที่บ้านที่ออกดอกมีดอกอะไรนะบ้างไหมที่แบบว่าพอออกดอกปุ๊บจะต้องไปนับดอกทันที
3: อ๋อดอกดาวเรืองครับ
2: จริงเหรอแล้วเอาไปยังไงต่อพนับแล้วยังไงต่อ
3: เอาไปถวายพระครับ
2: อ๋อไม่ได้เอาแบบว่าเอาไปเสี่ยงดวงอะไรอย่างนี
3: ้ไม่ครับไม่เคยเสี่ยงดวงครับ
2: ปลูกไว้เยอะไหมคะดาวเรืองที่บ้านมีหลายต้นไหม
3: อ๋อตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วครับผมเก็บไปไหว้พระเก็บทุกวันนะครับ
2: อ๋อออกไม่ทานมีกี่ต้นคะเนี่ยมีกี่ต้น

0: ่น่าจะถึง20ต้นแล้วครับมันอยู่ข้างหน้าบ้านตอนนี้มันตายไปตั้งเยอะแล้วครับเพราะผมเก็บดอกไป
1: เออเก็บไปเรื่อยๆเลยสีอะไรคะสีออกส้มๆหรือว่าสีเหลืองเลย
0: สีเหลืองเลยครับผม
1: อ๋อสีเหลืองเลยเคยกินดอกดาวเรืองไหมเคยกินปะ
0: ไม่กล้าครับ
1: ไม่จะบอกว่าถ้าเราปลูกเองอะค่ะคุณบอยปลูกเองไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีเคมีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถกินได้นะเอาไปกินกับน้ำพริกรสชาติเขาจะแบบจะออกเย็นๆนิดนึงอันนี้จริงๆ อันนี้จริงๆเฉพาะกลีบดอกนะเฉพาะกลีบดอกนั่นแหละลองดู
0: ม
1: ัน
0: จะผมไม่เคยครับผมไม่เคยทานเลยครับจะลองดูมั่งก็ได
1: ้ต้องลองของแบบนี้ต้องลองแต่อย่าเยอะนะดอกเดียวพอ
0: คุณนี่อาทานเหรอครับ
1: ตอนเด็กๆค่ะ
0: ตอนเด
1: ็กๆชอบลองของอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วดอกเข็มล่ะครับมันทานได้ไหมคร
1: ับ อ๋อดอกเข็มไม่ต้องกินน้ำหวานค่ะใช่ถ้าใครคุยกันเรื่องนี้แสดงว่าเราผ่านกันมาพอสมควรแล้วแหละอายุเท่ากันแหละโอเคขอบคุณคุณบอยค่ะ
0: ขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: Hello, hello, hello, hello, Mcon.Mcon Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: นี่คือเส้นบางๆนะคะ1เพลงในช่วงของ Hello Mcot ค่ะสายแรกวันนี้คุณบอยเท่ากับว่าสัปดาห์นี้คุณบอยใช้ไปแล้ว2สิทธิ์สัปดาห์หน้าคุณบอยไม่สามารถเข้าหน้าใหม่ได้แล้วในช่วงของช่วงเช้าของนี้นะเพราะว่าคุณบอยใช้สิทธิ์ของสัปดาห์หน้าไปแล้วมีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าด้วยนะได้เราจัดให้เสมอแหละอะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหน้าฝนเนาะฝนตกแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษค่ะและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามีนี่เลยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคุณไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ถึงครอบครัวเลยทีเดียวและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นนะคะราคา690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้คุณด้วย1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดก็ 3,370 บาทค่ะแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าเราให้คุณนั้นจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำอีกที990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะคะย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: Mcot Radioเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์กับหนึ่งงานของโทนี่ผีค่ะและนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตายก่อนนะคะเพลงนี้คุณแนะนำกันมาผ่านทาง TikTok ของอสมทระยองค่ะ9นาฬิกากับอีก37นาทีค่ะคุณผู้ฟังปะเดี๋ยววันนี้เรามา Mcord Green News กันเร็วนิดหนึ่งนะคะ
2: Mcord Green News
1: โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์แผนปฏิบัติการสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าระยะ3ปีเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563แบ่งออกเป็น3ด้านตามพื้นที่ดังนี้ด้านที่1การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าวงในพื้นที่ช้างอาศัยเพิ่มศักยภาพถิ่นอาศัยของช้างป่าและการจัดการประชากรช้างป่าด้านที่2การจัดการพื้นที่แนวกันชนวงกลางพื้นที่พักช้างสร้างจุดพักช้างในป่าชุมชนเพื่อดึงช้างกลับสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนและจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าด้านที่3การจัดการพื้นที่ชุมชนวงนอกพื้นที่ชุมชนอาศัยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนปรับเปลี่ยนอาชีพพัฒนาอาชีพสร้างกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยให้กับชุมชนและสร้างระบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขอบคุณข้อมูล

0: ณสำนักงานพระคลังข้างที
1: ่ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์เอ็มคอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล

0: M-Court International
1: M-Court so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Court Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: 9นาฬิกากับ48นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟัง1เพลงในช่วงของ M-Court International เนาะกับ Yesterday One More นะคะเพลงที่คุณส่งกันมาผ่านทาง Facebook นี่นะเปิดให้เรียบร้อยแล้วล่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะในเวลา 9:55 น.

0: จ
1: พระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญยสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญยสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบ

อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตถมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตถมวานครบ50วันเรียกว่า

านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ

0: ครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์อย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์เจ้าพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
0: ครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระ

ขังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ

ามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพระไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกัปปะ

อะติเรกะวัชชะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัชชะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัชชะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัพปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสปทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูป

0: ที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกประสงค์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงและทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดผูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

นั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสน์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

สัพพิปุริเหตุสังคปาจันโทปนรสโยยะธามณีโชติรสโยยะธา

Paramarachiniya Chaha

ประการจงมีแด่สมเด็จพระพุทธราชวรเจ้าของพระองค์ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา

พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระ

12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

าตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือ

0: านที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจา

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นกรรมที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระ

ดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: นี่

0: ่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน

0: ด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: MCOT so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ทอดมันอร่อย
4: ต้มปลาทองสร้อย
3: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
5: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอมก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
3: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
11: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT memory
1: มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็11นาฬิกากับ40นาทีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่จบไปอย่ารักกันครั้งสุดท้าย1งานของเป๊กพริษฐ์โชคนั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยเริ่มต้นกันกับนี่เลย SCGC นะคะคุณผู้ฟัง SCGC ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรไทยผ่านโครงการบ้านปลา SCGC ในงานวันทะเลโลก2569นะคะที่จังหวัดระยองของเราภายใต้แนวคิด Out Ocean Out Future ค่ะตลอด15ปีที่ผ่านมานะคะ SCGC ทำงานร่วมกับ

0: ภาครัฐชุมชนประมงนักวิชาการและอาสาสมัครกว่า 42,000 คนวางบ้านปลาครอบคลุม5จังหวัดชายฝั่งค่ะผลสำรวจนะคะพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า284ชนิดแล้วก็ยังมีปลาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าด้วยเกือบ3เท่าด้วยนะคะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวประมงพื้นบ้านกว่า500ครอบครัวอย่างยั่งยืนกันเลยทีเดียวนะคะต่อกันด้วยสินค้าจากช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มีอะไรมาแนะนำกันนี่เลยค่ะหน้าฝนแมลงต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยุงก็ไม่เบาเลยค่ะยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันกันได้เบื้องต้นค่ะคุณเวลาที่คุณนอนหลับนะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านเลยจะบอกว่า360องศานะใช้งานง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งครอบผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะตัวโครงสร้างเองก็เป็นไฟเบอร์กลาสค่ะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะ02-114-3990 อีกรอบหนึ่งนะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่ค่ะรวมไปถึงนี่ปืนฉีดน้ำใครที่แบบว่ากำลังประสบปัญหาในเรื่องของคราบต่างๆที่ฝังแน่นร่างยังไงก็ไม่ออกจะใช้สายยางธรรมดามันก็ไม่ไหวใช่ไหมมันต้องแบบเอาไม่อยู่แล้วแหละลากสายไฟเอ่ยอะไรเอ่ยดูยุ่งไปหมดค่ะวุ่นวายเสียเวลาวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะคุณนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างพื้นล้างรถล้างผนังล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะคะใช้งานง่ายไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนด้วยกันใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเลยค่ะไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมด้วยกระบอกทำโฟมหัวกลองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนอกจากนี้ค่ะคุณยังมีกระเป๋าฮาร์ชเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดนะคะประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะคะมูลค่า990บาทและถ้าหากว่าโทรวันนี้ค่ะรับเพิ่มกันไปเลยกระเป๋าฮาร์ชเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,300

0: 170บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง MCOT International

0: Mcon International
1: Mcon so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
7: ช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันหนึ่งงานนี่เลยขึ้นแบบนี้ก่อนหนึ่งงานของไอซ์รันยูค่ะและนี่คือหมอนสองใบกับใจเหงาเหงานะคะส่งคุณด้วยเพลงนี้นะเพลงไหนที่วันนี้ไม่ได้ฟังพรุ่งนี้ตามแจ้งตามทวงกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะก่อนจากกันจะบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรือปลายฝันนะคะแต่มันอยู่ที่อยู่กับเราในทุกๆวันนี่แหละค่ะในทุกๆก้าวที่เราเดินนี่แหละเพราะฉะนั้นก้าวทุกก้าวของคุณตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปขอให้เป็นก้าวที่มีความสุขก็แล้วกันคุณจะมีความสุขกับทุกๆวันและทุกๆก้าวค่ะกอดๆคุณๆนะสวัสดีจ้า

0: MCOT. Memory.
1: อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

ชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน

0: ดปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะ
2: วันนี้เวลา 9:25 น.นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้ง

0: ครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
1: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านนายพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
0: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโญค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโญนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
3: ค่ะมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒนะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัทก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะคะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแชงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัฒนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์

ู่ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับ

0: ส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภนะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูคดีสะเทือนขวัญนะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ยายบาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรอง

0: นะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศศดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนท์ศศดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศศดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิกาลนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตค่ะที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ 56-63 ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90-95 นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบและก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะยังดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปลูก

0: มตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งในดีอาร์คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าสัดด้วยขวาผ่านมือจอร์แดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคแคลนไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2นะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาร์คัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4-2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาน่าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาน่าพบปานามาเกมนี้กาน่ามาได้ประตูชัยในช่วงเวลาในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาน่าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับดีอาร์คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่ามงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อับบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้น

0: ังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง0386149666
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
1: คุยเฟื่องเมืองยอง

คุยเฟื่องเมืองยองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจอกันนะคะกับช่วงของคุยเฟื่องเมืองยองค่ะสวัสดีวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569นะคะวันนี้นารับหน้าที่ดูแลคุณในช่วงนี้กันค่ะก่อนที่จะไปในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศแล้วก็ค่าคุณภาพของอากาศดัชนีคุณภาพอากาศจังหวัดระยองกันหน่อยนะคะมาดูในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันก่อนก็แล้วกันค่ะอุณหภูมิในตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่บอกว่าสาอาดนะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่อ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพอเวลานั่นปุ๊บจะเอาจริงๆจังๆคุณเขาก็หายจากหน้าเราไปอ่ะมาดูใหม่กันแล้วกันนะคะในเรื่องของฝนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูฝนเลย

0: ก็แล้วกันตอนนี้ค่ะในเรื่องของฝนนะคะไม่ได้มีแจ้งในเรื่องของปริมาณน้ำฝนแต่ก็บอกว่ามีฝนที่จะเตรียมตกอยู่นั่นแหละความชื้นสูงเลยนะวันนี้อยู่ที่ 87% ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความแรงของลมก็อยู่ที่แค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอากาศนั้นแบบครึ้มนะคะมีเมฆมากนะบางพื้นที่บอกว่าตกไปแล้วเมื่อช่วงสายๆเมื่อช่วงก่อนเที่ยงใช่แต่ว่าภาคบ่ายนะคะไม่ได้มีแจ้งในเรื่องว่าจะมีฝนตกแต่ว่าอากาศนั้นครึ้มแล้วก็มีเมฆรวมไปถึงมีเมฆเป็นส่วนมากด้วยแหละส่วนในเรื่องของดัชนีอากาศคุณภาพอากาศกันบ้างในจังหวัดระยองนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรมาพูดถึงในเรื่องของค่า AQI กันค่ะ AQI ก็คือในเรื่องของสารมลพิษต่างๆรวมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นละอองทั้งที่ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 รวมไปถึงค่าฝุ่น PM 10นะคะในเรื่องของก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็รวมไปถึงก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยอันนี้รวมนะเป็นค่า AQI นะคะมาดูกันแล้วกันค่ะสำหรับเขาบอกว่าอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในตอนนี้แน่นอนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจะเป็นที่มาบตาพุธนะคะค่า AQI อยู่ที่73ค่ะอยู่ในโซนสีเหลืองค่ะคุณผู้ฟังส่วนปลวกแดงก็โซนสีเหลืองเช่นเดียวกันคือ73นะคะส่วนในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองค่ะอยู่ในโซนสีเขียวค่า AQI อยู่ที่35นะคะส่วนบ้านเพอยู่ที่33ที่แกลงอยู่ที่25อันนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้มีผลกระทบนะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นสีเหลืองนั่นก็คืออยู่ในระดับปานกลางนั่นแหละส่วนมาดูในเรื่องของอันดับเมืองที่บอกว่าสะอาดที่สุดแบบสดๆกันเลยเรียลไทม์กันเลยตอนนี้สะอาดที่สุดต้องยกให้ที่ตำบลแกลงค่ะ25นะคะสำหรับค่า AQI บ้านเพ33ระยอง35ค่ะส่วนที่อื่นๆก็เป็นสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นท่าประดูนิคมพัฒนามาบตาพุดแล้วก็ปลวกแดงนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีฝนตกจนหยุดไปแล้วแต่ว่าค่าอากาศอย่างอื่นๆรวมๆแล้วนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันอยู่ใครที่ออกไปข้างนอกช่วงนี้ตอนนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันในเรื่องของฝนนะคะอย่าลืมติดเสื้อกันฝนพกร่มกันไปด้วยก็แล้วกัน 12:44 นาทีพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ยเฟื่องเมืองยอง12นาฬิกา46นาทีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะจังหวัดระยองจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

สัตมวานถวายเป็นพระราชกุเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวานนี้นะคะ17มิถุนายนเวลา17นาฬิกาที่ศาลาการประเรียนพระเทพคุณาทานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะได้มอบหมายให้นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบรอบ7 วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้พระธรรมโอกาสนี้นะคะพระธรรมวชิระสิทธิเวทีค่ะท่านเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปนะคะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมสดับปกรณ์แล้วก็กล่าวในส่วนของสัมโทมณียกถานะคะจากนั้นค่ะผู้นำก็พูดนำผู้เข้าร่วมนะคะเข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็รับฟังธรรมเทศนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่านะคะเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยจังหวัดระยองนะคะสร้างผลงานน่าประทับใจในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น43 เหรียญนะคะแบ่งเป็น17 เหรียญทองนะ15 เหรียญเงินแล้วก็11 เหรียญทองแดงพร้อมจบการแข่งขันในอันดับที่12ของประเทศค่ะสำหรับนักกีฬาจังหวัดระยองเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะก็จะมีกรีฑาว่ายลีลาศว่ายน้ำวูดบอลนะคะเพาะกายยิงปืนบาสเกตบอลและเปตองค่ะโดยทำผลงานโดดเด่นในหลายประเภทนะคะสำหรับ17เหรียญทองก็ประกอบไปด้วยกรีฑาค่ะ7เหรียญนะคะรีลาดนะคะ7เหรียญวูดบอลนะคะ2เหรียญค่ะแล้วก็ว่ายน้ำ1เหรียญส่วน15เหรียญเงินค่ะได้จากรีลาดนะคะรีลาดนี่6เหรียญค่ะว่ายน้ำ4เหรียญเพาะกาย2เหรียญกรีฑา1เหรียญยิงปืน1เหรียญแล้วก็วูดบอลอีก1เหรียญขณะที่11เหรียญทองแดงค่ะมาจากบาสเกตบอล2เหรียญนะคะเปตอง2เหรียญเพาะกาย2เหรียญรีลาด2เหรียญยิงปืน1เหรียญวูดบอล1เหรียญแล้วก็กรีฑาอีก1เหรียญซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นศักยภาพนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นของนักกีฬาอาวุโสจังหวัดระยองตลอดจนการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันให้วงการกีฬาของจังหวัดก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีระดับประเทศอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งแบบว่าแต่ละท่านนะคะนักกีฬาของจังหวัดระยองแต่ท่านคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าหากว่าได้เห็นภาพจะบอกว่าแต่ละท่านคือแบบแข็งแรงมากบอกเลยว่าแข็งแรงจริงๆค่ะต่อกันด้วยข่าวนี้ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองนะคะได้มอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่แรงงานอิสระ53รายที่ผ่านการอบรมนะคะอาชีพ30ชั่วโมงด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดระยองตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะนางสาวสราลีวรรณทัพทวีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองนางสาวจิตชยาอ่ำสาริกานะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองได้ทำพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกค่ะแล้วก็ชุดเครื่องมือทำมาหากินภายใต้โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแรงงานอิสระรวมไปถึงผู้รับจ้างทั่วไปค่ะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ผลิตสินค้าโอทอปผู้ถูกเลิกจ้างและก็ผู้ที่ขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมจัดหางานจำนวน53
3คนด้วยกันซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ30ชั่วโมงก็ประกอบด้วยหลักสูตรช่างอเนกประสงค์นะคะพร้อมด้วยเครื่องมือทำมาหากินก็มีทั้งสว่านไฟฟ้าดิจิทัลมัลติมอเตอร์นะคะอุปกรณ์เครื่องมือช่างแล้วก็หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ก็จะมีเครื่องมือทำมาหากินก็จะมีเตาอบค่ะคุณผู้ฟังมีเครื่องผสมอาหารนะคะทั้งนี้ก็มุ่งให้

ผู้ผ่านการอบรมได้นำเครื่องมือชุดทำมาหากินดังกล่าวเนี่ยนำไปใช้ในการเริ่มต้นประกอบอาชีพหรือขยายกิจการเดิมที่ทำอยู่แล้วเพื่อให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งเป็นแรงงานที่มีความรู้แล้วก็ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ12:51 น.ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สินค้าจากช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างเริ่มจากที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะดินเน่าค่ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดค่ะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะพร้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะบอกเลยว่าการใช้งานนั้นง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรค่ะผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีเลยดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยนะ02-114-3990ค่ะอีกรอบ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะต่อกันด้วย SCGC ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวจาก SCGC นะคะ SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะได้มีการส่งมอบ SCGC DMCR Little Tap Gen 3นะคะเป็นทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่ค่ะภายในงานวันทะเลโลกนะคะเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลไทยโดยมอบทุ่นจำนวน7ชุดค่ะติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งนะคะได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังนะคะปัตตานีสงขลาและกระบี่ค่ะโดยที่ผ่านมานะคะทาง SCGC ก็ได้มีการติดตั้งทุ่นกักขยะแล้วจำนวน72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งค่ะแล้วก็สามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนะคะนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิม 50% ค่ะช่วยให้การขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกขึ้นลดการใช้พลังงานรวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังต่อกันด้วยนี่เลยค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะขอร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะข้อที่1ค่ะเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะข้อที่2ค่ะเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะและข้อที่3ค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆคุณที่ Mcot Super Fan Starter นะคะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเขาบอกแบบนี้ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมค่ะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลด้วยกันแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินค่ะบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.

0: Society ของวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมจากบมจ.อสมท.นะคะต่อกันด้วยข่าวจากสมาคมเพื่อนชุมชนค่ะคุณผู้ฟังสมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนประจำปี2569นะคะให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตรวจคัดกรองความดันเบาหวานและไขมันค่ะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ตรวจมวลกระดูกค่ะตรวจวัดสายตาเบื้องต้นตรวจคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นบริการทันตกรรมตรวจฟันถอนฟันและเครื่องฟูออลายแพทย์แผนไทยนวดประคบเข่าค่ะคิวต่อไปจะเป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะสถานที่ให้บริการก็คือวัดหนองผักน้ำค่ะพื้นที่ที่เข้ารับบริการนะคะก็จะอยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลมาบขาพัฒนาค่ะนี่คือครั้งสุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดือนกรกฎาคมมีวันที่5กรกฎาคมและ19กรกฎาคมเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้น่าจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะต่อกันด้วยข่าวจากททสำนักงานระยองค่ะคุณผู้ฟังเทศบาลตำบลบ้านเพค่ะขอเชิญร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่วันที่26และ27มิถุนายนนี้วันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะคุณณบริเวณลานแอโรบิกตลาดร้อยเสาและถนนสายล่างตลาดร้อยปีนะคะตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้ชื่องานสุนทรภู่ชมตลาดค่ะภายในงานก็พบกับการแสดงนิทรรศการตามรอยหมุดกวีนะคะการประกวดแข่งขันกิจกรรมตามรอยหมุดกวีค่ะกิจกรรมสืบสานและรักษาวัฒนธรรมรวมไปถึงการรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมอีกทั้งการออกร้านขายของจากกลุ่มประกอบการร้านค้าถนนสายล่างถนนสายล่างก็คือตลาดร้อยปีนะแล้วก็การแสดงโชว์รถคลาสสิกรวมพลรถคลาสสิกจากกลุ่ม Black Pearl สาย2015ใช่ไหมนี่ท่านใดที่นะไม่รู้จะไปไหนสิ้นเดือนไปกันได้ศุกร์เสาร์นี้ศุกร์เสาร์หน้าสิไม่ใช่ศุกร์เสาร์นี้26แล้วก็27นะคะที่บ้านเพนะ 12:58 นาทีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งที่ที่อยากชวนกันไปเที่ยวค่ะอยากชวนคุณไปเที่ยวที่น้ำตกเขาชะเมาค่ะตอนนี้จะบอกว่าน้ำเยอะเลยสามารถไปเที่ยวได้นะคะซึ่งน้ำตกเขาชะเมาตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงค่ะเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์มีด้วยกันทั้งสิ้น7ชั้นด้วยกันคุณผู้ฟังค่าธรรมเนียมนะคะชาวไทยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่ะค่ายานพาหนะรถยนต์30บาทรถจักรยานยนต์20บาทนะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 3:30 น.แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่ 8:00 น.ปิด 16:00 น.นะคะอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อกันไปได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันนะคะช่วงบ่ายพี่เอติดภารกิจด้านนอกฟังเพลงจากทางสถานีไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอกลับมาพี่เอมาดูแลคุณวันนี้นาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุยเฟื่องเมืองยอง
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcord Radio Network 96.75 อสมท.ระยองเสนอข่าวจากสำ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัด

0: กัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2526ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย Mcord News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธและจังหวัดระยองสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี2569แล้วพบกับทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน27ทุนและทุนเรียนดีปริญญาตรี5ทุนทุนละ 70,000 บาทต่อปีพร้อมด้วยทุนอาชีวศึกษา45ทุนทุนละ 20,000 บาทต่อปีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนเว็บไซต์ community.or.th หรือโทร038-685-666และ081-715-4938สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
5: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง

0: ไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทรยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทรยอง Mcord เพื่อชุมชน

0: อมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณผู้ฟังคะ SCGC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งมอบ SCGC DMCR Litter Trapเจนทรีทุ่นกักขยะลอยน้ำรุ่นใหม่ภายในงานวันทะเลโลกเพื่อช่วยดักจับขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนไหลลงสู่ทะเลไทยโดยมอบทุ่นจำนวน7ชุดติดตั้งใน6จังหวัดชายฝั่งได้แก่ระยองสมุทรสาครตรังปัตตานีสงขลาและกระบี่ที่ผ่านมา SCGC ติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว72ชุดครอบคลุม19จังหวัดชายฝั่งสามารถกักเก็บขยะได้มากกว่า100ตันนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้มีน้ำหนักเบาลงกว่า 50% ช่วยให้ขนส่งและติดตั้งได้สะดวกลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังแข็งแรงปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาความจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1นะคะพร้อมคมไฟ LED 2อันตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทร02-114-3990021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008

0: สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038614966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: Mcot เพื่อชุมชน

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Con Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: M-Con เพื่อชุมชน

0: M-Cord เพื่อชุมชน M-Cord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงหนักฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทิงปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
2: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักษ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสิมันต์ชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษ์ชนกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจ

0: ไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passportซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรักชนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงานสองทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี

0: เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัด
1: หมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
8: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
9: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
8: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
11: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

0: มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
2: คุณผู้ฟังคะโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
3: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: M-Cot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: M-Cot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
5: M-COT so happy เติมความสุขทุก

0: ช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ถ้าเราทุกคนร่วมกันไม่ใช้ถุงพลาสติก1วันเราจะลดขยะถุงพลาสติกได้กี่ชิ้นคนไทยใช้ถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปีถ้าเราทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติกเพียง1วันขยะจากถุงพลาสติกมากกว่า100ล้านชิ้นในวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น MCOT Radio Network ร่วมใจกันลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่วันนี้
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
6: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: super hit
1: คุณผู้ฟังคะหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้เพียบพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: M-Con so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ทอดมันอร่อย
7: ต้มปลาทองสร้อย
6: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
8: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอมก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
6: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: M-Cut ลูกทุ่ง Super
0: Super Super Hit

0: ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณผู้ฟังคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: Mcot โลก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1 สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกันในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทั้งนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.7 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
14: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
15: wow.
14: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
15: Ooh.
14: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
15: ส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
16: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
17: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
18: MCOT Memory

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

0: Hello, hello, hello, hello, Mcon.
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
2: Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT memory
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้เลยขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานค่ะไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะคะและถ้ามีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรตอนนี้เลยนะคะ02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: โอ้ยทำไมยิ่งนับวันอากาศยิ่งร้อนฟ้าฝนก็เพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ย
2: นั่นน่ะสิแล้วนี่อีกขยะที่ชายหาดแถวบ้านก็เต็มเกลื่อนไปหมดเลยทำยังไงกันดี
1: เพราะภาวะโลกร้อนและขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายต้านโลกร้อนลดขยะและส่งเสริมวงจรรีไซเคิลกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: MCOT Memory

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: MCOT Memory

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI พาสปอร์ตตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI พาสปอร์ตว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วยหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทันนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น.
6: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
11: ความอิน
10: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
12: สุขภาพดีเริ่มต้นได้ใกล้บ้านคุณสมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติระยองและเทศบาลในพื้นที่ขอเชิญรับบริการตรวจสุขภาพฟรีกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนปีที่16พบกันทุกวันอาทิตย์ที่กำหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณจุดบริการใกล้บ้านท่านทั้งในพื้นที่ห้วยโป่งมาบตาพุดมาบคาพัฒนาบ้านฉางทับมาและเนินพระเพียงพกบัตรประชาชนใบเดียวก็รับบริการได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทร038-685-666หรือ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
11: MCOT Memory

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

0: ฮัลโหลMCOT
1: MCOTRadio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT. Memory.
1: คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: มันอร่อย
2: ต้องตราทองสร้อย
1: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
3: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
1: อ้าว
3: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
1: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
9: M-Con Memory

0: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: Mcot Memory

0: MCOT memory.
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
2: ถ้าคุณชอบพูดชอบแสดงออกเราอยากชวนคุณมาจัดรายการหน้าใหม่หน้ากล้องอสมทระยองเปิดรับสมัครดีเจมาร่วมทำคอนเทนต์ออนแอร์ออนไลน์กับ MCOT Radio Network ยื่นใบสมัครพร้อมไฟเสียงการจัดรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระยองโทร038-614-966และ089-091-5581
3: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ M Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลหัวท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะเพียงสารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
5: ค่ะ
4: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
5: คงเสียจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
4: อ๋อหรือว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
5: น้ำเหรอคะ
4: ชนะทัวร์จากร้อยจุดห้าหรือเปล่าไม่ทราบ
5: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าเป็นถิ่นของคุณณรงค์ก
5: ็
4: คุณณรงค์ก็เป็นคนพิษณุโลก
5: เป็นคนพรหมพิราม
4: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียน
5: พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
4: ครับ
5: จังหวัดพิษณุโลก
4: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์ลักษณ์นกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่าง2ประธานกับทาง
5: กรร
4: มาธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทยเศษแล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิยา
5: สวัสดี
4: เขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมาธิการ
5: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมาธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
4: คือกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได
5: ้น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป
4: ็
5: น
4: คนตั้งหรอกนะคงไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาก็มาเขามีหน้าที่มาชนกับทาง2ประธานนี้โดยตรงเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันนิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
5: นันทเดช
4: ไม่ใช่พลโทเลย ที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
5: นั่งค่ะค่ะ
4: นั่งอยู่ติดๆกับคุณช่อพันธิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมาธิการโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เลียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่ละแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภานุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิอย่างผู้จ
5: ัดการสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซักหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
4: ่
5: ะก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายๆครั้งเรียนเสียวแทนหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่หน้าการเมืองใหม่บางทีไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่ประสานแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามี Facebook ของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจับโกนและเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีดร.การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรจะมาเปิดตัว Thai AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
4: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดี Forex ผู้จัดการก็บอกว่าภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไล่เงาถก Thailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบนะก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
5: หลังจากที่เป็นพอเฉพาะเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทนึงที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวข้องเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะพี่สาวถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินแล้วเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนที่รัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดๆมาทั้งหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกตีนใช้เหมือนกันอะไรพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต
4: ์
5: ที่ยึดไปเมื่อวานนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดโครงข่ายของ Forex เถื่อนเนี่ยนะซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกจะ70กว่าล้านเลยนะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70ล้านนี่ก็70โลนะคุณมิ้นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะคนเดียวยกไม่หมดอ่ะ70โลนะก็เขาก็แฉกันว่าพอสำเภาซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณภาวุฒิอ่ะแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อรายหนึ่งละก็คือช่อง3ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
5: ขอดูรายละเอียด
4: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
5: ค่ะ
4: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบ อย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงนะเจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าแต่พอเขาก็คงจะพอรู้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะพอที่พอดี DSI ว่าอย่างนั้นสื่อก็ถามเลยอะว่ามีคุณภาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่มั้ยอธิบดีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอฟังนะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
5: ปิมก็มีคดีอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
4: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ PayAll ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
5: ทางอินเทอร์เน
4: ็ตเป็นแอปจ่ายเงิน
5: อ
4: ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไป
5: ยังไม่ได้รับ
4: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่ได้อนุญาตเนี่ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการ
5: โอน
4: เงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับForex 3D ของนายพิรักษ์โกธิ
5: ไอ้ก็หลุด
4: แล้วท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหา นะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับไทยนะจะหรืออะไรเงี้ยจะลงมณี
5: ค่ะ
4: อันนั้นก็
5: เอาเงินไปลงทุน
4: เอาลงเป็นร้อยล้านอะไอ้อย่างงั้นเขาไอ้นี่ก็ถือเป็นเหยื
5: ่อ
4: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่อง Forex 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆ
5: The Icon
4: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิกฟ้องเฟิงอะไรกันไป
5: ไปเรียกเงินจากผู้ต้องหา
4: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์ละรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเลยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่น่ายังไม่ได้ตัดสิน
5: พรุ่งนี้เนี่ย10:00 น.นะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชังพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาล
4: ค
5: ่ะแต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอน

0: ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
1: ้
0: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราที่ฉันไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่วิสัยครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
1: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินใช่ไหมเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปแล้วเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวก
0: ไอ้อีคอมเมิร์ซต่าง
1: ประเทศมาตี
0: เข้ามาถล่มไง
1: จนแทบจะตาย
0: ไม่รู้
1: ว
0: ่
1: าไปไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution ซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเงี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
0: เกี่ยวข้องได้
1: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1ใน24จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม

0: ช่ค่ะ
1: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
0: เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงฮะพี่ไพศาลชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
1: เอาว่าโดย
0: ทางบอกกันตรงนั้น
1: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยนิตินัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อของคุณฟิล์ม
0: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะคือผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่ออะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
0: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
1: ไม่ได้ซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับสื่อถามว่าเอาตกลงคุณฟิล์มที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆนี่ของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ผมโดนอีกแล้ว
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่อันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันน่าจะมี
0: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวเรื่อง
1: เพราะว่า
0: เงินทอง
1: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมผู้ต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือ DJ Man อดีตสามีของคุณ
0: ออกมาแฉ
1: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้ามีเงิน14ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้มาแฉเสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะเป็นคนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
0: RS ใช่ไหม
1: ฮะใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีก็จะไปติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมากรรมใดใครก่อกรรมอะไรไม่รู้แกบอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู้
0: ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
1: ่เขาหย่ากัน
0: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็
1: หย่ากัน
0: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
1: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
0: ส่วนใหญ่เวลาเกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะฮะเหมือนกับพอแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
1: คงมี
0: คล้ายๆอย่างนั้นนะ
1: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิท
0: มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึง2เคสนี้มันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้ประเด็นนี้มันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
1: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
0: ค่ะ
1: อ้าว นะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อเหมือนกัน
0: เอ๊ะพี่ไพศาล
1: พยายามคุยกัน
0: คุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ใช่มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยร้อยลูกเลยค่ะเป็นร้อยร้อยตัวเลยอ่ะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
1: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
0: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ่นมานงหุ่นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่คะ
1: ใช่ก็ชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชาลาวตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีหนึ่งแต่คงไปถึงหมดละ
0: ถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
1: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
0: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอ๋ออยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
1: ็ชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่า
1: แต่เทียบกับประเทศ
0: ใหญ่โตเนี่ย
1: ถือว่า
0: 800กิโลถือว่าใกล
1: ้
0: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสคุณนั่นแหละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
1: คุณชูสนะ
0: น่ากลัวไหมเนี่ยค่ะการ
1: ถ้าอะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
0: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
1: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
0: ค่ะ
1: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา33นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
0: พี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมาธิการเข้าเชิญท่านปลัดกระทรวงดีอีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันรัชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วเอาโอเค
1: สุทธิยา
0: บอกสุทธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
1: เอาถูกอยู่แล้วแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
0: ่นั่นประตูอยู่นั่น
1: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่าไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมาธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
0: ้ค่ะ
1: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
0: ก็พี่ไพศาลคิดว่า โอเคเราตั

0: เรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
1: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของสองกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณมาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการกันต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งละครับ
0: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสินได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีลีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันนี้เดี๋ยวคิดว่าคุณพัชระอนันตสินเนี่ยเป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
1: ้อืม
0: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค
1: ่
0: ะเดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการและพอเปิดเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีกไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องนี้5รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ขึ้นหน้าจอเอาคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์
1: เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
0: เพราะว่าพวกบริษัท
1: ได้ใช่ไหม
0: พวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณก็ไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้5รอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงๆที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยดิฉันตอนแรกดิฉันคิดว่าไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่ไพศาลดิฉันก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
1: พร้อมลุยไฟ
0: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4หรือ5ไม่รู
1: ้คุณพัชระนี่มี2เกียร
0: ์กดสปอร์ตด้วยค
1: ่ะเกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์2ก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
0: ค่ะ
1: มา2เกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงใช้ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: ตาได้2รัฐมนตรีเลย
0: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะคะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
1: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
0: เรียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกก็ผู้หญิงชื่อคุณอะไรคะคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคุณเท้งพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟัง มันมีข้อนี้ข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณานี่เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยคุณคิดว่าได้หรือยังอันนี้เดี๋ยวฉันจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ทราบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาลเข้าใจรัฐมนตรีดีอีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ครับ
0: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะ
1: มัน
0: อธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
1: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
0: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วเขาเดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
1: ก็ตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาแล้วว่าจะต้องดำเนินการยังไงแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
0: เป็นที่ได้แค่นั้นนะ
1: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ซึ่งข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเราก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทีอย่างไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได
0: ้พวกปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะๆอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอะ
1: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาคงไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศอะไรต่างน่าจะมีการทำกันมาอยู
0: ่
1: แล้วก็ราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมครับคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมก็คิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ยังอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
0: เข้าใจอ่ะเรียนฟังเรียนก็เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่าติดคุก
1: แล้วนี่ดีกว่าเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานให้เขา
0: ไอ้ร้อยเอกนั่นใช่ไหมฮะ
1: อะไรนั่นน่ะคนนั้นน่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงจะเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องข้าราชการก็คงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจึงไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
0: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัว พราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่

0: ทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงกระทรวงไปค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของก็ประมาณก็กรรมธิการพิจารณาก็ประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี้
2: มันมีตัวเป็นครม.เป็นครม.นัดพิเศษ
3: แม่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี
2: ้อ๋อกรรมธิการ
3: กรรมธิการ
2: ติดตามงบประมาณกรรมธิการกฎหมายโอเค
3: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
2: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
3: 7,400 ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในเนี้ยพอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ 3.7 ก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง 1,420,000 ล้านนะคะ
2: 40กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ย
3: 37.63% ใน 100% ของงบประมาณเราเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างค่าราชการสสสวบำเหน็จบำนาญอบตอบจรวมถึงพวกผู้ว่ากทมได้ไหมฮะ
2: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
3: ผู้ว่ากพมพัทยงพัทยาเนี่ยถึง 37.63% ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระหนี้ภาครัฐอีก 462,000 ล้าน 12.21% 30-49-50% น่ะเป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้หนี้อีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณน่ะไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นงบลงทุนน่ะรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านงบลงทุนลดลง 70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
2: กระทรวงอะไรฮะ
3: กระทรวงกีฬาค่ะ
2: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเขาเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
3: ตอนที่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา
2: ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
3: จะไม่ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใหม่เป็น
3: จะแค่แยกออกไป
2: แต่ว่าก็เข้าใจว่าจะมีปัญหานะว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรเห็นมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรอย่างไรได
3: ้คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้วก็จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
2: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลละมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำอย่างนั้น
3: ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะ แล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไปโอเคงั้นดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกันอีก
2: ไม่ไม่
3: กระทรวง
2: ก็จะเพียงแต่
3: แยกไปเฉย
2: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะม
3: ีวัฒนธรรมท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
2: วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
3: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
2: ครับ
3: ค่ะโอเค
2: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือประธานดีของอิหร่านกับประธานดีสหรัฐนะประธานดีอิหร่านก็คือมาซูดเปเซชเคียนนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทรัมป์ยังจะต้องไปไหมหรือว่าให้เจดีแวนซ์ไปแล้วทางฝั่งอิหร่านจะเป็นใครที่จะมาเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีนะจะเป็นการพบกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่อะไรต้องไปดูรูปแบบเอาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าที่มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็เปเชสเคียนเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอยากจะรีบเปิดช่องแคบพอร์มุสโดยเร็วเลยคือไม่ต้องไปรอวันศุกร์เปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เขาก็เซ็นกันทรัมป์มีเซ็นในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มาครงจัดให้ที่พระราชวังแวร์ซาย
3: ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
2: ก็น่าจะชัดเจนละว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกนันติครันก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุนไทยจะดีขึ้นไหมนะคุณเอนิติก็บอกว่ารัฐบาลคงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปีคุณเอกนิติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
3: ค่ะ
2: ขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
3: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
2: ครับ
3: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอ่านอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะได้บ่อยพอยังก่อน เห็นไม่ได้ว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลยอ่ะ
2: ใช่ไหนที่เตหะรานนะ
3: ที่เตหะรานนะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีถามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่เมจ่า
2: ครับ
3: ค่ะ
2: สภาพัฒน์โดยคุณดนุชาพิชยานันท์ก็บอกว่า กำลังทบทวนฉากกระทัดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใหม่เพื่อให้สอบรับกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็จะต้องจับตาสถานการณ์ในช่วง60วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะมันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ 100%
3: มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
2: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าประเทศอาวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปเท่านู้นเท่านี้อันนี้เราทีไรไม่ทราบ
3: เพราะว่า
2: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันเรื่องของจริงละมันต้องเช็คบินกันอ่ะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายละโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
3: เพราะที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะที่ไรสารเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็เปิดดีนะ 300,000 ล้านเนี่ย
2: ก็จะเรื่องน้ำนี่ก็ในหลาย
3: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
2: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน 300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อ๋อผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมคุณเลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดแต่ความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation นี่คุณอนุชาพิทยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลยครับ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันในชั่วโมงที่2นะครับคุณนันครับ
3: ค่ะจริงคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
2: มีผลงานใช่ไหม
3: ผลงานดีมากForex ก็มาแล้วดีก็ไปจับกุมปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยพี่ไพศาลดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่ไพศาลเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
2: มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
3: จับแล้วมันทำไมไม่หมดสักที
2: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับไปเรื่อยๆ
3: เว
2: ีย
3: นแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่104,000ถามว่าไปทำไม104,000จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจนเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยไม่ใช
3: ่
2: ก็แสดงว่ามันหลอกคนในกลุ่มในคนไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร่การต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นละตอนนี้เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะมันก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมาหากินอยู่รอบบ้านเราเนี่ย
3: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
2: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่าง
3: ๆคือ
2: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทำได้หมดเลย
3: คือซื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีผู้ต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนนำหน้าถือไว้สัก 4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
2: ้
3: อันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
2: มาเปิดร้านอะไร
3: ไม่เคยมีคนเข้าเลยวันวันนึง
2: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมันเปิดทำไม
3: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยมาล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โต

0: โหลา
1: อ
0: น
1: ่า
0: ไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่
1: แต่
0: ไม
1: มั
0: ่
1: น
0: ม
1: จ
0: ี
1: ด
0: เจ๊งด้วยนะ
1: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
0: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่
1: อ
0: าง
1: ่
0: นั้น
1: า
0: เนี่ย
1: จดเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงินมันมีเงินสะพัดได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการฟอกเงินนะ
0: ค่ะปลัดอำเภอ
1: เนี่ย
0: ทั้ง
1: ก็
0: แก
1: เล
0: ๊ง
1: ย
0: เลย
1: กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
0: ค่ะ
1: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งไปหัวโต๊ะประชุมปราบเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวนะโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงลงผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบป.ย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100% หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาเฉาะเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
0: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
1: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจิ๊กแล้วดูดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกให้ละเขาจะเอาแบบเนี้ยเขาจะใส่เป็นถ้วยๆๆกันผมไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถ้วยถ้วยละ40นะ2ถ้วย80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
0: แล้ว
1: ซื้อ
0: แล้วกินแล้วเป็นดื่มแล้วเป็นยังไงคะ

0: อาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
1: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่าซื้อมา2ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเลยเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากปากท่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงเป็นอย่างบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500 บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
0: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
1: มันจะมีความเฝื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
0: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
1: มันจะมีความเฝื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งรสเข้าไปแล้วสีเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรบ้าง
0: อันนั้นจะขายแบบถูก
1: ๆก็30 บาทนะผมว่าขาย
0: ว้าว
1: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาอย่างเงี้ยนะพอมีข่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็คุ้นชินกับเรื่องอัมพาตพวกนี้มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วเขาหยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนแล้ว
0: ก็ซื้อแต่ก็ไม่กล้าทาน
1: แต่ไม่มีใครที่บ้านทานเลยในสุดก็ต้องทิ้งไปไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจไงอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
0: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านดิฉันยังไม่ทานเลยครับพี่เมษาน
1: เพราะดิฉันเห็นมีบางคนเขารู้สึกว่าม
0: ันหวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กหนึ่งที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรลูกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
1: ครับฮะคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเน
0: ี่
1: ยนายกสมาคมเขาต้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
0: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800 ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
1: 4-5 พันล้าน
0: กับ800 ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
0: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
1: และ
0: น
1: ี่
0: มันเป็น
1: อา
0: ทิตย์แล้วนะ
1: เขาไม่ต้องรีบคุย
0: 800 ล้านกับ 5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขา เสียหายมาก
1: ครับ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะมาคุยกันค่ะ
1: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติด กับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงสสของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือเอาว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งนะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
0: พี่ไพศาลคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่ไพศาลรู้จักไหมเรียนไม่รู้จักเลย
1: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
0: ค่ะ
1: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับข้าราชการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็รูปหน้าปัดจมูกกันมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายมันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางฉลับอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มันมีการฉลับไปก จัดการกับกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเงี้ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มมันก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบ

0: แก้อย่างจริงจังไอ้เนี่ยมันก็จะมันก็พอจะเห็นทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเองก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นละตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงไอ้นี่เด็กเราทำไมย้ายหมดนะไม่ว่าจะเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตะตัวปัญหาที่แท้จริงไอ้ชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่าก็นั่นแหละครับ
1: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะที่ไรสารเพราะมันมีเพจนู้นเพจที่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
0: ใช่มันตาสับปะรดอ่ะมันไม่มีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นช่วยรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักเลยแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคาม
0: ันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่น่ะ มันคงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่เขาถูกหลังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนนึงนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก็
1: คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 68 69เว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีนี้มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก็
0: ก็จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อ่ะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมครับ
0: เดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยแล้วสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณอุ๊งอิงก็คลิปอังเคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับไปรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: ค
1: ่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
0: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกอ่ะจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงาเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็

0: ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ว่าให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยก็ให้กำลังใจไป
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอ่ะอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีตลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะดิ้นว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างทำไมเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนะบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่ดิฉันก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้ก็เอาอะไรชุบ
0: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้
1: ออกจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแวะซื้อค่ะน่ากลัวมากไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เราค่ะ
0: ครับ
1: คนนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด 27,000 ให้อยู
0: ่ขับรถ
1: ลงสระน้ำ
0: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
1: มันเหมือนกับเป็นสระน้ำ
0: สระว่ายน้ำอ่ะ
1: สระว่ายน้ำอ่ะค่ะ
0: ครับไม่ใช่สระน้ำแบบอะไรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของจุฬา
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
1: เป็นคอนโด
0: จุฬา
1: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรก็เยอะนี
1: ่ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งนักศึกษาศิลป์มีโอ้ยเขามี
1: แอมปาร์ค
0: เขามีที่ผมที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเนี่ยเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะ
1: ค่ะ
0: ครับก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
1: 27,000ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน25,000บวกหมดค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด20,000กว่าเกือบ 30,000
1: แถวนั้นทั้งหมดนะคะไม่ได้ต่ำกว่านี้ค่ะ
0: ครับ
1: ชีวิตการใจเมืองค่ะ
0: วันนี้ครม.ตัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้อาฟต้าถึง31 สิงหาคม 69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้องก็ขยายเวลาให้นำข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล้วก็ไอ้เรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามาครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
0: เอามาทำอะไร
1: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอ
2: เริ่มที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 นะครับกลับมหานครรอบทีนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ดิเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังไปอย่าง
2: วิ
3: ทยุสมทท ั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศาสิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชนีป่ะรัชนี
2: สวัสดีครับ
3: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
2: ค
3: ุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณรวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
0: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ50-60อ่ะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักปลอดคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชเนี่ยอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยได้ไปออกบอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาเขาไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลรัฐไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยๆช่วงเวลาที่เจ็บป่วยก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่ารถไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยเออก็เลยคุณเภสัชก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีกมากเลยที่เข้าไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
2: ไม่แต่ที่คือคนต่างด้าวไง
3: ใช่
2: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
3: ก็บอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางเลาะตัวรอดสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบสงสารน่าสงสาร
2: อ
3: ่ะก็เลยบอกว่าเออระบบประกันสุขภาพของเราก็ยังดีเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภานะครับว่าหลังจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและนิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จะถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจะเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดการจัดทำและติดตามกรรมการบริหารงบประมาณและกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณคุณรังสิมันโรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI พาสปอร์ตที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้ง

0: ข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมเออนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
1: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะมันก็ไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: หัวอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่รู้ไหมเรื่องอะไรแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ 27,000
0: โอ้โหแพงอยู
1: ่โอ้แพงอ่ะดีวันนี้พนักงานสอบสวนสนปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตวพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าที่ก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัตวพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการกระทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบอยนะคนก็ยังแบบแจ้งให้คนกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยก็เลยบาดเจ็บตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อจริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วเหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง
0: อ
1: ะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยจะให้แม่ช่วย
0: นั่น
1: ออกค่าเช่าเดือนละ27,000
0: มันหนักไปไหมอะ
1: หนักสิน
0: ะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัส G ทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีเงินสดเนี่ยติดตัวอยู่ 140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเตรียมนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จะนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงโดยขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.อำเภอเวียงแก่ง2คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษร G หรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบเบื้องต้นก็พบพฤติกรรมการทุจริต19คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27หมายไปค้น6จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8คนอดีตปลัดอำเภอ1คนอส2แล้วก็ขายสวมรายการเนี่ย5คนยึดของกลาง491รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนจีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

0: โทรศัพท์วงจรปิดก็วางไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่าเขาบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเออเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอกับเจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอยไม้ออกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถได้เล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็ยังมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูกผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยกู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงในเรื่องโชคลาภนะเออเขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูกเอออ่ะก็เนี่ยทะเบียนกไก่บอยไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึงบ้านเลยนะคะจากไปที่น้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนาะอุ้ยทำไมเยอะจังเลยอะบอยผึ้งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
0: ไปได้
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์

0: านครรอบทิศอันดับ5
1: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณพ่อใหญ่วันคุณนางหนูวันนี่คุณนี่แหละค่ะคุณยายออสไง
2: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
1: 19ทำไมไม่จำไม่20
2: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
1: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
2: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้ใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้อภิกรลงเขาปะ
1: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรนี้ได้ไงหรอก
2: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่ประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปต
1: ้
2: องรอรอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะแล้วก็ประชิดตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20บาทคนร้ายบอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็ตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บนนักศึกษาเนี่ยก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุซ้ำในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ต้องดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
2: ครับ
1: โอ้โห
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัฐตาต้าการเรียสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ดูภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูของเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบรูไนเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อย
1: ๆ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มีการก่อเหตุนะแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
2: ค่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใช่ไหม
1: ข่าวเก่าว่าเป็นข่าวเก่าอ๋อจับแล้วคนฆ่าป้าเขียวค่ะวันนี้แหละก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงไปนะเออจำได้แล้วที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนอ๋อจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะ

0: แล้วก็ทางผู้กำกับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดด้วยนะมีเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อชุดนะบอยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานหลักพยานแวดล้อมเลยเพราะแถวนั้นไม่เป็นป่าบอยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบอยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดีเอ็นเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนักค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกุมเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกุมนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้อง CCTV เนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายเนี้ยเข้าป่าหาเห็ดบ่อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดอยู่แหละตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวผู้เสียปักใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุกก้านเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังป้าสุกก้านก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบุเขียวด้วยนะป้าสุก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเหตุด้วยกันด้วยนะโอ้แต่ว่าครั้งนี้มาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คนใจดำอมหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโอ้โหถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วโอ้โหโหดจังเลยอ่ะ ป้าเข้าป่าเหตุอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายอะไรเงี้ย
1: เจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาเข้าป่าเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไว้ใจไม่ได้จริง
0: โอ้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉาในวันนัดตรวจสารพันธุกรรม DNAหลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเต็นๆจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มนีโอเพื่อนสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินๆก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่ฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่า

0: ซึ่งหนุ่มลีโอบอกว่าคนไหนคือลีโอพี่กวนรู้ไหม
1: คนที่มีสักเนี่ยตรงคอเนี่ย
0: นี่คือคุณลีโอ
1: เออ
0: นี่คุณตินติน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องนี้เลย
1: ไม่รู้จักเลย
0: เดี๋ยวย้อนให้ฟังนะว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
1: เอาก็เรื่องที่ว่า
0: อ่ะตรงนี้ก่อนเอาคุณลีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบแต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัจจะลูกผู้ชายคือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองนี่เพราะคนนี้ใช่ไหมคุณลีโออ
1: ันนี้ก็คือแบบที่นั่นแหละ
0: สำหรับคุณตินเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสักที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเพื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะเล่าสิไม่ป่วยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกัน
1: แล้วเป็นเพื่อนกันแล้วอะแล้วคนนี้แล้วคนที่มันลอยสักเนี่ยเขาก็โดนฟาริดาที่ก็บอกท้องกับคนตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพตรงเสพติดอะไรกันอย่างนี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
0: ยกกลับไปก็ว่าคุณฟาริดาเป็นแฟนใคร
1: คนนี้ตินเนี่ยเขาบอกเพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงตินนักร้องคนนี้
0: ไ
1: งแล้ววันนี้พากันไปตรวจ DNA แล้ว
0: ว่าท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
1: เดี๋ยวรอ14วันคือวันนี้ไปเก็บ DNA แล้วที่คลินิกเนี่ย
0: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
1: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านไอ้นี่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจ DNA เนี่ยหร
0: อ
1: เขานัดกันยังไงก็
0: ไม่แบ่งแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะหมายถึงว่าเขามีหุ้นกันอย่างนี้เหรอ
1: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
0: ่
1: เออแต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างติดตลอด
0: โอ้แต่ว่าที่ดีโอพูดถึงฟาริดาที่ว่า
1: ฟาริดาไปพูดไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
0: ไอ้
1: ร้านเนี่ยเป็นพิธีมั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
0: เป็นคนนอกวงการ
1: เรื่องนี้ก็ฟังให้ปวดหัวเหมือนกันแหละ
0: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคา
1: ฮะ
0: แม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลยอ่ะ
1: โอ้ยตายแหละไปดีกว่านะคะ เดี๋ยวน้องโล่งคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายน

0: พุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้ว 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ ใจก็

0: บา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคัดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมพ์ดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1เนาะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศ

บว่าความเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธ์ทางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วย

เอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขก็แล้วกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ LTM FM 95 Fanpage ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เนี่ยรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์สีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบส์สไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัยสี่ก็ตกค่ะแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจะอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ท่านพิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคำถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมพ์ดาวทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียนอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จะอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อมาแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะพี่สายทองหูตาไม้เนาะนะคะน้องคิตตี้วังว่าค่ะบอกลูกคิตตี้นะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยนะคะนะคะพี่อุดรบอกแขวงบอกแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุลล์บอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่วกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดก็มีบ้างใช่ไหมนะคะมาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะแบบว่าไว้ๆใส่ชุดเดิม นะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุดดำใส่ช่วงเนี้ยเราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะน้องเบเบ็ดเทียนนุ่มสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งเกิดคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาด่วนๆเลยทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะ

0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเออความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
3: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ
3: พี่เทียบครับ
0: พี่เทียบเหรอ
3: ครับ
0: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
3: ไม่นะครับ
0: เทียบทอเอียบอเทียบเหรอ
3: ครับผม
0: อืมนะฮะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
3: ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
0: อยู่เอาอยู่วัดเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
3: เปล่าเป็นลูกศิษย์วัดคร
0: ับ อ๋อเป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได้เขาเรียกอะไรกับนมัสการพี่เทียบไม่ใช่เน
3: า
0: ะ
3: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
0: แล้วคือนอนในวัดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ครับ
0: ใช่ไหมนอนในวัดแล้วนอนในกุฏิเหรอ
3: ครับผม
0: นอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ยสองทุ่มแล้วนะ
3: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกตินี่นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็เราก็ต้องตื่นเช้าปะ
3: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับไปหาสเตจ
0: โอ้ทำอาชีพสายการบิน
3: ครับไปหาสเตจกับหลวงพ่อครับ
0: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะ
3: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหมที่ศรีสะเกษ
3: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนบ้างครับ
0: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเน
3: า
0: ะ
3: ครับอันนี้มาเพิ่งมาใหม่เลยครับ
0: ค่ะเพิ่งมาใหม
3: ่
0: ดีเจหน้าใหม่ใหม่มาจะเข้าปีที่4แล้วจริงๆใหม่เป็นหน้าใหม่

0: แบบเข้าปีที่สี่แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10 โมงค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดครับ
0: ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเนาะ
1: ครับ
0: นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชัน
1: ใช
0: เช
1: ่
0: ื่อมโยงทั่วใจทั่วเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวล
1: ค
0: าร
1: ับ
0: นี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
1: อ๋อ
0: เนา
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
1: ว่าหลวงพ่อรวยครับ
0: ในอยู่กับหลวงพ่อเราก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับครับ
0: งวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
1: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเดียวไม่ได้
0: อุ้ยเลขอันด้วย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได้หรอ
1: ไม่ผมไม่ได้เป็นผมเป็นแค่ฤาษีวัดผมเล่นได้ครับซื้อได้แต่ว่าซื้อครับ
0: ก็ได้ปกติเนาะ
1: ครับ
0: อื
1: ไม่ได้
0: ม
1: ซื้อลอตเตอรี่ครับ
0: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละเนาะพี่เทียบเนาะ
1: ครับครับครับ
0: นะนะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ครับขอบ
0: ข
1: ค
0: อ
1: ุ
0: บ
1: ณ
0: คุณ
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี่
1: บ
0: โทรมาหน้าไมค์คืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกเที่ยนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่ฝากใจไปกับน้อง

0: จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกเราเดินมาเราไปกันมั้ยมานี่มานี่ไม่ไม่ถึงนี่ฮะเร็วเร็วแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วๆเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วๆจะได้ร้องขอบคุณครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ล่ะอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอเดเทคุณดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่นันฟ้ากาลสินนะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นแอโรบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆไปเต้นแอโรบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเป็นเปลี่ยนการเต้นแอโรบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายเออนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี Mcot Super Fan Starter ราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็จะมี Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net

www.facebook.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาล่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรใช่พี่ปุญญวัฒน์ขอไปพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากสูสูค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี2569สะท้อนผลกระทบ

0: จากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี2569ถึง2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรอมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2

0: ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วค่ะชั่วโมงที่สองนะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะสี่ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเงาเงายังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เงาเงาแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะอ่ะดูสิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครเอ่ย
5: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ขอเพลงหน่อยค่ะ
4: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
5: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้น
5: น้อยค่ะ
4: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
5: คุยช่วงอื่นกับคุณลูกตาลนะคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสีทม
4: ของน้องลูกตาลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
4: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
5: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าใหม่กันเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
5: ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
4: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
5: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
4: อ๋อ
5: ใช่
4: เย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง
5: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วๆไปอะค่ะ
4: อ๋อเหรอคะ
5: ค่ะ
4: แบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้หรอใครมาจ้างเราก็เย็บอย่างนี้ไหม
5: งานนะคะ
4: ดีจังเลยเนาะเป็นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ย
5: ค่ะอ
4: ยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
5: า
4: ะ
5: น่าจะรับหมดนะคะ
4: หรอช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ร้อน
5: ก็ฝนตกอากาศดีหน่อย
4: เริ่มร้อนแล้วช่วงนี้เริ่มร้อนละ
5: อ๋อใช่ไหมคะ
4: ร้อนเงิน
5: เหมือนกันเลยค่ะ
4: เหมือนกันเลย
5: ร้อนเงิน
4: เนาะใครมาก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะ
5: ตามไม่ทันเลย
4: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
5: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังตอบแต่อยู่นิดๆแต่ค่ะ
4: เนาะอากาศ
5: ก่อนหน้านี้ตกหนักอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมอากาศน่านอนเนาะ
5: ใช่น่าขี้เกียจมาก
4: นะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
5: ก็สักประมาณสักห้าทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค่ะแล้วแต่
4: ก็ห้าทุ่มเราเหนื่อยแล้วก็เลิกเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ๋อ
5: เพื่อนแจ้งมา
4: เหรอเพื่อนว่าอะไร
5: อยู่กับเพื่อนดีเจ
4: หลัก
5: ค
4: ่ะ
5: ค่ะ
4: อ๋อเพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: นั่งทำอยู่ด้วยกัน
5: ให้เพื่อนค่ะ
4: โอเ

0: ขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
1: เพลงกลางใจของน้องแอคอะค่ะไม่รู้จะได้ไหม
0: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ต้องได
1: ้เพลงนี้มอบให้
0: มอบให้
1: ได้ไหมคะ
0: ได้เลยได้เลย
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญนะคะ
0: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้าง
1: เพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้างโทรมาขอให้เพื่อนโดยเฉพาะเลย
0: นี่ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
1: ชอบเพลงเราชอบจริงๆเราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
0: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
1: ดีใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ย
0: โทรมาบ่อยๆนะพี่มเพชรกลางวันก็โทรได้นะ
1: ฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีมีช่วงที่ทำแบบสว่างก็แบบทำจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทำฟังไปตลอดเลย
0: จั
1: ดเพลงดีทุกเพลงฟังได้สาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ฟังแบบ
1: เส
0: ีย
1: งพ่อนะคะเนี่ย
0: สวยด้วยนะบอกให้เข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์ยังเขามาดูยังใน Facebook ไลฟ์อ่ะ
1: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
0: เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า
1: ติ๊กตอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเรื่องติดตาม
0: นะคะ
1: เตรียม95ที่ติ๊กตอกแล้วก็เดี๋ยวไปตามคุณพิมดา
0: ได้เลยขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: พูดตามนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยเป็น
0: ได้ขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: พาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห้า
1: และไอยาราอาห้าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: มีอะไรมีอะไร
1: ไอ้ไอยาราอ้า
0: ออนี่นะคะถ้าเกิดว่า
1: อันนี้คือไอยารานี่คือซ้อมทุกวันเลย
0: รอเอาซ้อม
1: โทรมา
0: เผื่อว่าจะได้โทรติดหน้าไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอยาราอ้า
1: ใช่เห็นสนุกก็คือคุยกันก็
0: น
1: ะไม่ก็คุยไป
0: เนาะนะคะอ่ะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
1: โอเคขอบคุณมากๆค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดเพลงพอให้ฟังนะคะทั้งพี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพี่ขวัญนะได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากๆแล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะ
0: ได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

ันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพี่กัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามโมนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามโมที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณ

0: กันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอายราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอายราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าน
0: ี่แหละค่ะโกดามนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่สองแล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งรองก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้อยากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแทนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทางTikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแทนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรธนชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมพ์ดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะอุ้ยพี่เสาคำเจ้าวันนี้มาดึกนะเนี่ยพี่อินแทนด้วยนะคะนะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อํานวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธพี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธแซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทางช่องทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำเพลินวงศกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอร์ดได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกะลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพี่ทีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่ม

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานครเอาล่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชายสองคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่หนึ่งคุณแต่งงานหรือยังชายคนที่หนึ่งตอบยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิตเทวทูตประกาศงั้นคุณไปลงนรกทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันแล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยังชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจแต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิตเทวทูตยิ้มแล้วบอกว่า
3: ดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์
2: ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันที
4: โอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะ
2: เทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่าย
3: ุติธรรมที่สุดแล้วล่ะ
2: เพราะชายคนที่สองน่ะเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนแบบตกนรกทั้งเป็นเลยหรอเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ
6: Que vous êtes belle tellement irrésistible
2: Hi.
6: Que je... Are you not going?

0: เมื่อก่อนยามาโตะ
1: ดูซิมิน
0: ี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพี่เสกโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหนี่ตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่มีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่ามันจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยแต่พอมาฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่

ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานี77จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net ในอันนี้ก็หนึ่งช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ MCOT Connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญ นะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรานระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษน้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบอกคนสวยสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถแวะเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิลฮิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชนิชาเนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระรามเก้าห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยเนี่ยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้งานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2สายแนนหัวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อ
2: ปิ่นค่ะ
1: น้องปิ่นนะขออนุญาตเรียกน้องปิ่นนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นส่งข้อความเข้ามาด้วยใช่คนเดียวกันไหมเนาะ
2: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: หนูจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
2: สักพักนึงแล้วค่ะ
1: สักพักนึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
2: ฝนตกหนักมาก
1: จริงเหรอ
2: หนูมางานหนูตาฝนเลย
1: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นๆ
1: ที่แถวอสมทของเราเนี่ยก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะ
2: ใช่
1: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
1: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
2: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้าง
1: ทำไม
2: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไปเส้นเสียงอักเสบหลอดลมตีบปอดไม่โอเค
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตันเปิด1งานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: วันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
2: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะอ
1: ยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
2: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี
2: ้หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนั่นแหละ
1: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู
2: ่ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
1: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องปิ่นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
2: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
1: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเคงั้นร้อง1 ท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายแล้วเดี๋ยวพี่ทันเปิดเลย

0: เพลงนี้เหรอคะ
1: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
0: ยายมิ
1: ฮะ
0: ยายมิ
1: ยายมิ่ง
0: มิมอมาสระอี
1: อ๋อคุณยายมินะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหาฝันเพื่อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ขอบคุณค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้ยน้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายๆเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้รัวๆนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตรนะคะพี่ศรีวานนะคะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องที่ประวันบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายสบายชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

โอ้โหคนสดเยอะแยะมากไปหนึ่งความเพลงอวยพรพี่น้องครับด้านหน้าเวทีคิดบางสิ่งได้สมความปรารถนาทุกๆสิ่งครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ใครร้องได้ส่งเสียงร้องช่วยผมดังๆนะครับ

0: และกำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทัน

0: หาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จาก2ศิลปินคุณภาพนะคะท่านวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนี่ค่ะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะเฮลโล่ฟอร์มฟินแลนด์นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต95
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสีงานเพลงเพราะก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: พี่เดชาเนาะ
5: ครับผม
1: พี่เดชาจากอู้ตรดิษฐ์นะคะ
5: ครับผม
1: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
5: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
1: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมน่ะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
5: ครับผม
1: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
5: ครับตอนนี้ก็มืดในเยอะเนี่ยครับ
1: อะไรนะ
5: ตอนนี้ก็มืดกระโตกเยอะครับเนี่ย
1: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
5: ใช่ครับ
1: แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน
5: ่ๆโอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
5: ใช่เพราะผมต้องไปตลาดด้วยครับ
1: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
5: ใช่ครับใช
1: ่ขายหมู
5: ใช
1: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
5: ครับผม
1: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
5: ้โอ้กบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้อึ่งได้ขายเยอะขายยากมาก
1: โอ้ยค่ะโอ้นะฮะแล้วอันนี้ก็กำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ
5: ใช่เพิ่งตื่นจับน้ำ
1: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
5: ครับ
1: โอเควันนี้16หย่อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
5: ครับผมชอบมากเลยผมฟังตลอดเลย
1: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้คนนู่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดเท้าครับ
1: ทำไมล่ะ
5: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้างคร
1: ับ
5: อ๋อ
1: แซวเขา
5: ครับ
1: โอเคได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
5: ไอยาลาอ่าฮะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
5: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: จัดให้เลยในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครเนาะนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ธนิชาบอกพร้อทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่น พี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะในแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่า

วมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิร์งนมบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิร์งนมบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดมาแบบ

อะไรเงี้ยเนาะเลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุง ตายละเมื่อกี้เรียกลุงโกะไงเลยจะมาถึงลุงเพชรไม่ใช่พี่เพชรพี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ตั๊กแตนชนดากับวันว่างที่ตั้งใจนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: 300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยล่ะเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยอาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนิดหนึ่งนะพี่ต้าตจวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยโอ้มักใหญ่ไฟสวยแหมพอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองเนาะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจซีโอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกสนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าตจว
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ11เลยนะคะแล้วก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา4 ทุ่มมาจนถึงตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: 22นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
12: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026

0: ทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
10: ครับ
9: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
10: ครับผม
9: พี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีฟมา
10: สบายดีไม่ได้แล้วหล่าเลยนะ
9: ไม่ได้ไม่ได
10: ้นะ
9: ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได
10: ้
9: สวัสดีเจ้า
10: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
9: ก็สวัสดี
10: ก็สวัสดีนะเอาสวัสดีแล้วกันนะครับกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับเออนะครับ
9: สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
10: ครับผม
9: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
10: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
9: คร
10: ับ นะครับ
9: สี่ครึ่งหลัง
10: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเก่ง
9: ครับ
10: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเก่ง
9: โมโฟเก่งนะ
10: โมโฟเก่งนะครับเบอร์10นะครับ
9: กองหน้า
10: เนี่ยครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
9: โมโฟเก่งกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับ
10: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
9: ใช่
10: นะครับ
9: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
10: ครับผม
9: แต่

0: เกมมาดีกว่านะครับ
1: ดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
0: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลทีโอ้โหต้องปัดออกไปเลยครับดาดิด้าอีกแล้วครับ
1: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบ2เนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับไอ้ตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็วิลเลียมเนี่ยเผินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
0: ลูกนี้ถ้าเข้าก็
1: เข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชียงเกีย
0: เริ่มเกมดีตลอดนะครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชียงเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟ้าโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแอนนอนวิลเลียม
1: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สับประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูนะครับ
0: อาเชน
1: ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับของทางสปทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยครับ
0: ฟาร์มดา
1: ครับฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
1: จริงๆรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
0: ขอติ๊กหน้าแป๊บหนึ่ง
1: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: อ๋อ 1:45 ก็ก่อนนัดชิงเลย
1: ก่อนนัดชิง
0: นัดชิงแต่ 2:00 โอ้โหของวันยั่วยวนมาก
1: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
0: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
1: ็ดาวยั่ว
0: ดารินกรสกุลยั่วมาก
1: เออนะก็เนี่ยอ่านรางวัลกันตกใจเลยครับรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้านอ่ะ
0: ห้ามพลาดนะ
1: ขาดไปพันเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน
1: ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
0: ๆแล้วก็
1: มีตัวเครื่องบิน
0: เครื่องบินด้วย
1: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร์
0: โอ้โหแต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาทิกชิก นักเตะที่ชิลมากนะครับพาดิกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
1: โมโกยาน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมโกยาน่าเนี่ยนี่แหมลูกเปิดของพาติชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมโกยาน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาดิด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
0: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้โอ้โหนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียเลยเสียหายเหมือนกันนะครับ
1: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
0: ชูฟ้าทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับบุกกาซี่ต้องโขกไปก่อน
1: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชฟเกียร์ได้เตะมุมนะครับ
0: ลูกเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
1: ครับตรงนั้นกับทีมนะครับที่ซึมมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยดูแต่วงเปิดมาดูครับแหมหาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโหมกดีหาตำแหน่งดีโหมกดี
0: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหม
1: นะ
0: ดีนะ
1: เป็นสเปอร์ไหม
0: ดูดีเลย
1: สเปอร์ได้ตัวมาแล้วนั่นไง
0: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
1: ชื่อยาวๆอ่ะคอแฮกอะไรฟาร์ทเกอร์
0: ยังตอนนี้ได้มา2คนเอง
1: เขายังไม่มาเหรอฟาร์ทเกอร
0: ์แอนดูโรเบอร์สันกับ
1: ได้ตัวฟรี
0: มาร์กอสเซเนซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟาร์ทเกอร์ฟาร์ทเกอร์เ
1: ขายังไม่ได้เหรอตัวนี้ก็ได้แล้ว
0: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: มีความหวังไหมปีหน้าได้เข้ามาถึงนี้แล้ว
0: คุณหวังนี่หวังอะไรครับหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
1: หวังที่ทางที่ดีขึ้นไง
0: อ๋อแน่นอนสิ
1: ต้องดีขึ้นแล้วนะมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: นะ
0: คือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงๆนะโมโคยหน้าเนี่ย
1: ไปทั่วสนามเลย
0: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
1: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับลูกนี้นี่คนละที่คนละทางเลยครับ
0: ไปติดไอ้ซอยก้า
1: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์นะครับเหินปัดไป
0: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: เปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไม่ทันนะเบอร์20คนนึง
0: เป็นเลนี่กับ
1: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเรนี
0: ่ครับ
1: เป็นกองหลังนะครับอีกคนนึงเบอร์15หรือเปล่าพาเวลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
0: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเชตก็ยังไม่ได้ลงเลยจริงเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติในเกมนี้นั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
1: ชนะ
0: ไปชนะเนี่ย
1: ก็ยัง
0: ม
1: ี
0: สิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็แน่นอนแหละนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
0: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
1: ่ใช
0: ่ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวก็เข้ารอบแล้ว
1: ก็มีสิทธิ
0: ์อันดับ3ที่ดีที่สุดเลย
1: ต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
0: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับ พาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเครชี่เช็คนี่ก็ไม่มีถ่วงเลยครับจากประตูที่2นะครับนี่ครับให้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟออกยาวไปโอ้เสร็จจะดีบไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปโปลิสทีหลังมาตรงกลางครับโมโกเอน่าออกมาที่มูเดาต่อบอลกันได้นะครับอังกฤษใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงครับยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คพุทธศิลป์เป่าให้ฟาวด้วยครับ
1: กลุ่มหน้าก
0: ลุ่มหน้าแต่เจ็บขา
1: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู VAR แล้วใบแดงหรือนัดแรกนะ
0: แต่พุทธศิลป์อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะครับ
1: โมโปเก่งถูกนะโมโปเก่ง
0: โมโปเก่งมีมือไป
1: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วไปตวัดนะ
0: ครับ
1: แล้วไปโดนตัวลูคัสเซิร์ฟ
0: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโมโปเก่งมีโอบเว้ย
1: โอ้พูดตัด
0: เฮ้ย
1: โอ้พูดตัดสิน
0: เฮ้ยไอ้ลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์นะเปล่านะแม่ไปโอบพูดตัดสินเฉยเลยพูดตัดสินหญิงด้วย
1: น่าจะลืมนะผมว่า
0: ลืมตัว
1: น่าจะลืมตัวนะครับเพราะว่าครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านพ้นไปนะ
0: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ครับตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอเจนะ
1: บุกมาครับเช็ค
0: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่ง
1: ๆ
0: เล
1: ย
0: จับแล้วก็
1: สูง
0: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
1: โอ้โห
0: แต่เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
1: ครับ
0: ชูใช่มั้ย
1: ชูชูชูสกับเซเลนี่เออนี่ครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซาดิเล็กยิงให้ซาดิเล็กยิง
0: คร
1: ับ นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
0: คือบอลตรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
1: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะจังหวะสุดท้ายไม่ดีเนี่ยเนี่ยเช็คอาจจะไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
1: บันหนักนะ
0: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
1: คือเป็นเรื่องเป็นราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรกด้วยนะครับ
0: เกมรุกดูเดือดกว่าแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับไปข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยมีการให้อเมริกาใต้ครองไปกดยิงไกล
1: เน
0: ี่
1: ยครับ
0: โอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
1: คือได้แต่ตัวได้สถิตินะครับว่าได้ยิงกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
0: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาต้า
1: บูดิบาเนี่ย
0: มีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
1: นะครับผม
0: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาดาผ
1: ่
0: านไหม
1: เออ
0: ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่า
1: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยิงไม่ได้ใ
0: ช่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆได้มากกว่าทางบอลไม่ค่อยออก
1: นี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยอกไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
0: ใช่
1: คุณแนนอาร์ต
0: ดูแทน
1: เอาจริงๆมีจริงเราเป็นเบอร์หนึ่งดิ
0: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
1: โมโฟเกรงใช่ไหม
0: โมโฟเก่ง
1: โมโฟเกรง
0: โมโฟเก่งเป็นว่า10นะ
1: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
0: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเขาล็อกโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแต่จิเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
1: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
0: เล่นเหมือนปีกอ่ะ
1: จริงๆเป็นกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีโอ้โหไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไปได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
0: วันนี้ก็เล่น

0: วิ่งไล่ไป
1: เปิดไม่ดี
0: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มันไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่ต่อมาที่เซเลนี่จะโชบครับ
1: เอาตัวหลังมาชิก
0: แล้วตัวหลังมีชนกันครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรอาจจะใต้ลุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอมบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะงะงอนครับเงอะงะงำ
1: เ
0: งอะงะงะเ
1: ออ
0: มุกไปครับแต่เกม
1: เริ่มบี้แล้ว
0: เร็วนะ
1: ใช่ใช่เกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังห่างกันแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับอเมริกาใต้น่าจะบทหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะครับ
1: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะดูทีมเล็กก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริงนะ
1: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะต่อให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่างนะ
0: แต่เวลามันไม่สนุกเลยคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอ้ตอนเช้าเราก
1: ็เร็วสุดห้าทุ่ม
0: งานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของโมโนแม็กเนี่ยดู
1: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้น
1: โอ้โห
0: แล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่ป่าววะ
1: อาร อเซก
0: อารอเซกนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต็มเต็มอ่ะ
1: มูดาว
0: มูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้โหเจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับของเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาตื่นเฉยเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งเลยนะ
1: ขอโทษกันไป
0: โอ้โหแต่ว่าหมูแดงมาเลยครับ
1: หมูหมูบูดาวหมูแดงได้ดูหนังฮิปโปหมูเด้งที่เขาตั้งชื่อ
0: หมูเด้งมีหนังเหร
1: อหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละ
0: เรื่อง
1: มันเดี๋ยวหาว่าพูดหยาบมันไม่หยาบนะ
0: ก็ชื่อหนัง
1: ก็ชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ไม่ได้พูด
1: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาตั้งชื่อไทย
0: คุณน่าจะจำผิดแล้ว
1: จริง
0: ๆเ
1: ขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดง
0: หนังฝรั่งหรือหนัง
1: ฝรั่ง
0: อเมริกาอะไรเงี้ย
1: หนังฝรั่งเลยนะครับ
0: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดนเอ้ยพี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยนะ
1: มันเด้งมากระเหมือบมันเด้งออกมาแดกอะไรประมาณนี้แหละ
0: คร
1: ับ แคนาดากับบอสแคนาดากับใครนะก็ที่คู่เทพภาคใช่มั้ยล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
0: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
1: คนละเบอร์คนละทีม
0: คนละทีมเบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูก็15ชูงงเลย
1: นี่กล้องหลอกเราเลยครับจับภาพตกใจอะไรครับของชูของเชเกียร์
0: เป็นเรเนอร์นะครับออกไป
1: แล้วซูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับโทมัสซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเอาคนยิงออกมาแล้วนะครับประดิเล็กโปรวัตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาอารูเซกกับคนยิงประตูนะครับซาดิเล็กออกมา
0: ทั้งโปรวัตทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริง
1: นัดแรก
0: นะครับเป็นคู่กลางกันเนี่ยครับ
1: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
0: ส่วนแอฟริกาใต้ที่ลงมานี่ก็

0: เอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
1: เอวิเดนเซ่มักโกปา
0: ครับนักเตะจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์ครับทุ่มไกลแล้วครับซูฟาวทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษได้โขกด้วยครับเครชี่โอ้แต่ว่ายังติดกองหลังครับเหลือทิ้งออกไปก่อน
1: เป็นลายจริงมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
0: แล้วจะทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช
1: กเมื่อกี้ที่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วครับเครชี
0: ่โอ้ยถ้าเช็คจากพระเจ้าผู้ก็เห็นรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มหรือรอบชิงไหมแกจะ
1: นวดแขนทั้งเดียว
0: ล้าแขน
1: นวดแขนไม่ต้องนวดขา
0: ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยอะลอรี่ดีแลบอะจริงนะต้นแกอยู่เวสต์แฮมผมก็เหมือนจะทุ่ม
1: ดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
0: เออดูแบบไม่ข้อเด่นอะไร
1: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้ทับเลเวลมา
0: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ครับเช็คเกียร์ครับ
0: โอ้โหวิ่งช่องบอลเริ่มเลยกระจายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
1: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
0: จบควอเตอร์ที่3
1: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
0: ไม่แฟนโหคือต้องเขาโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานอ่ะตอนพักดื่มน้ำโอ้แฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
1: ก็เหมือนเขาก็รู้นะ
0: อืม
1: นะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
0: ครับ
1: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
0: ที่อเมริกาเนี่ยก็สดนี่ก็เขาก็เขาโฆษณา
1: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับ
0: แ
1: ค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นอันนี้ก็ฝากถึงเฮียโอ๊คนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับฮิลไลฟ์นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: นะมีคุณแป๊กมีคนบอกมา
1: ครับ
0: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดกครับหนังญี่ปุ่นไล่แดกคนครับ
1: จริงๆก็มันเด้งขึ้นมาแดก
0: ผมชอบชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
1: ชื่อหนังไทย
0: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: คือคิดเก่งมากผมฉันชอบเลย
0: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านอย.ได้ไงก็เรียกว่าผ่านกองเซนเซอร์
1: ภาษาถิ่น
0: อ๋อเหรอเราพูดเขามาแดกได้ใช่ไหม
1: เขาก็ปลาแดกถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
0: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงช่องดูนี้มีอยู่ไหมครับไม่น่ามีแล้วคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยมันจะมีนะไม่มีนะ
1: รับไหมรับไหม
0: รับ
1: เรียนอยู่รับคน
0: มาอย่าถามว่ารับไหมจะถามว่าเอาออกไหมดีกว่าขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
1: แคนาดากับบอสเนีย
0: นี่เพราะทรงผมพาเวนเดตเวดเลยเนี่ย
1: นัดแรกแคนาดาเสมอไหม
0: ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะแคนาดากาตา
1: โอเคแคนาดากาตาเหรอ
0: ครับ
1: อุ้ยผ่านดิกับแต่กาตาร์นั้นแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
0: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาร์ถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2อ่ะเต็มที่2
1: คู่ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
0: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
2: าตา
0: เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
2: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
0: ้
2: น่าจะชนะได
0: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกันเลย
2: ไม่เราพูดตามเนื้อผ้าไง
0: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที
2: ่
0: ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิตช์ออสเนียเสมอเหมือนกันเนี่ย
2: ผมว่าสวิตช์ดูดีกว่านะเก๋ากว่า
0: สวิตช์ออสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะ
2: ครับ
0: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
2: บีซีเพลสอะไรเนี่ยเหมือนคอนโดบีซีเพลส
0: ใช่ใช่บีซีเพลสแวนคูเวอร
2: ์อพาร์ตเมนต์บีซีเพลสมาต่อครับ
0: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่กัวดาลาฮาร่า
2: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเชเกียนะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้นี่เข้านาที73นะครับสตีไปรวมสัก7ต่อหรือเวลาประมาณสัก20นาที
0: ครับ
2: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่เข้ารอบต้องเอานะครับหลังจากเกมสุดท้าย
0: ก็ถือว่าลูกเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
2: คล้ายๆครึ่งแรก
0: แอฟริกาต้าก็ยังคลองบอลเนี่ยในจังหวะสุดท้ายก
2: ็ทำอะไรไม่ได้
0: ไม่ข้ามคาเน่ก็เบา
2: ตรงนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
0: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
2: ับ
0: ม
2: ัก
0: โกป้าม
2: ักโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับไปเข้ามือผู้สับประตูโควาถูกเช็คโดนสอดข้างหลังไปครับในฝ่าครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของแอฟริกาใต้นะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกป่าเนี่ยจะหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาตอนนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่โดนทำอะไรไม่ได้นะครับคลองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแหมลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
0: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
2: เปิดจังหวะเดียวจะให้ชูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาของบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกเฟงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับแหมลูกนี้นี
0: ่เหลืองแรกนะครับของ
2: เช็ค
0: ในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ของเกมครับกัปตันทีมครับ
2: ครับ
0: อาดิสลาฟเรชี่ครับ
2: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพลิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเชียเกียร์นะครับเคชี่ดักรออยู่แล้วโดนไปเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลูกตั้งแต่นะครับลูกฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
0: โอ้โหฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
0: เป็นโมดิบ้าครับจะเปิดเข้าไปยืนอยู่ที่บ้านกันสองคนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามากับติดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
2: เล่นอย่างนี้นะ
0: ไม่ค่อยโยนเข้าไปนะครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรอย่างนี้มั้งครับผู้สินบอกออกไปลูกบอลมีปัญหาคุณแป๊กแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับ
2: เปลี่ยนลูกบอล
0: บอลต้องชาร์จแบตนะ
2: จริงเหรอ
0: จริง
2: มันมีเซ็นเซอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มีเซ็นเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
2: อ๋อมันยุบไปแล้ว
0: ยุบเลยยุบเลยเรียบร้อยโอ้โห
2: จะเสียไปถ้าจังหวะเมื่อสักครู่นะ
0: มันฟีฟ่าต้องไปเคลม
2: มันแฟบเพราะว่าแบตหมดนะ
0: ไม่รู้
2: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
0: ไม่น่าใช่
2: ร
0: ั
2: ่ว
0: ไม่น่าใช่แต่
2: น
0: ่
2: าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับโอ้แฟบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ่คือลูกบอลลูกเนี้ยอุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการเนี่ยเซนเซอร์เยอะหมดอะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันเนี้ยมันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
2: ฮะ
1: สุดยอดแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมนะต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
0: ้ทำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
1: เคชี่มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชเกียร
0: ์ถึงเวลาก็เหลือน้อยลงอยู่ที่นะครับ
1: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเคชี่นี่เล่นแบบนี้เนี่ยดีมีหลายคนไม่แน่นะ
0: เปลี่ยนตัว
1: ย้ายเลยครับ
0: ไ
1: ทยปี
0: โอ้เช็คเปลี่ยนคนสุดท้าย
1: ครับลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล้ว
0: แล้วที่ลงไปนี่
1: กองหลัง
0: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาวิปราครับ
1: เนี่ยไม่ได้บอลเลยครับแหมช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยตัวนี้ซูเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี
0: ้ครั้งแรกจานครั้งแรกโมโกยด้าโมโกยด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ทีนี้ไม่ให้
1: ต้องให้แล้วนะครับโมโกยด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับซูเจกนี่ดึงเอาไว้เลยครับหลังหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
0: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโมโกยด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากนะวันน
1: ี้ครับ
0: โอ้โหแทงมาโอ้ย
1: กำลังจะชมเลยนะครับโมโกยด้ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
0: โอ้โหเพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
1: โอ้โหแล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ย้ายแน
0: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะ
1: ตัวใหญ่แล้วเร็วครับเคชี่ครับเชียร์ครับ
0: โอ้โหเ
1: ติมขึ้นมา
0: โล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
1: ่อีกแล้วครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวไปจนจบเกมนะครับมีประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแอฟริกาใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เรียกว่าวัดอะไรไม่ได้ครับหวังผลไม่ได
0: ้มงก็เบาส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกรอบ
1: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี้
0: ก็รอโต้ครับ
1: รับแล้วโต้อย่างเดียว
0: ออกไปทางซ้ายบ้างครับอัปโปลิสไปมาโมโกเอน่าชิงคือหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมูบ้าไปมาโอคอนมูดาวโมคอนโมโกยน่าครับอัปโปลิสไอ้โมโกยน่าต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไปแต่ลงนี้ยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงสองจ่ายบอล
1: แล้วได้ด้วยครับ
0: โอ้โหว่าไม่ได้ผู้ตัดสินเป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
1: ตัวสำรอง
0: ไม่ใช่เป็นชูนะครับ เป็นชูสครับชูที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
1: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางไข่น้ำมันเซโก้มาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมัน
0: ลูกแบบนี้
1: ไม่ได้มั้ง
0: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่น่าให
1: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
0: โอ้โหแต่มันโดน
1: เอ้ามันโดนแขนใน
0: แต่มันโดนมือสองมือแรกไม่โดนมือสอง
1: เมื่อกี้ที่ดูภาพเมื่อสักครู่นึกว่าโดนแรก
0: นึกว่าโดนมือแรก
1: มือแรกอ่ะโดนแขนแรก
0: มือสอง
1: ซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือสองหรือมือหลังแขนสะบัดเลย
0: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
1: ครับ
0: ันหน้าเอา
2: หันหน้าไปทางซ้าย
0: เอาทางขวาเข้าหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกแล้วไอ้แขนขวาเนี่ยแนบลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
1: ใช่
0: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
1: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ต้องยิงเข้านะครับแอฟริกาใต้ครับเอาละครับ10ตอนนี้นาที82
0: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
1: คือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแอฟริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะของเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษถูกก็บรอสครับชิวเลยตอนนี
0: ้โอ้โห
1: ชิวไม่ชิวหรอก
0: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคเอน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะแล้วก็ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
1: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
0: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
1: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
0: ้เ
1: บอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
0: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
1: 1
0: ตูได้ด้วยครับ
1: ครับนาที83ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะ
0: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำสมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
1: ดีจริงๆคือนี่คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
0: 29ปีนะครับเตะจากสโมสรเมโลดี้ซันดาวครับ
1: ดาวน์ต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
0: ่
1: ย
0: ใน26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับเมโลดี้ซันดาวแค่เป็นทีมครับ
1: ออร์โดไพเรต
0: ออร์โดไพเรตมีสลับแซมๆมานิดๆหน่อย
1: ๆมาเตโกออกมาครับ
0: คนที่
1: จะว่า
0: เข้าไปนะครับ
1: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได
0: ้
1: นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับมาคุยหน้านะครับสังหารไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทุกเวลาบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
0: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
1: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
0: เสียเวลาโฆษณา
1: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะ
0: อื
1: มแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่
0: รู้สึกสินตาดีมากนะ
1: สีสันนะครับของแฟนบอลจากแอฟริกานะครับตัดกันเลยนะครับอันนี้จะมาแบบ
0: คือเช็คเกียร์
1: มันนะ
0: เช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
1: ครับจากสถานการณ์ในเกมนะ
0: เปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
1: ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบ
0: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล่
1: เมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่นะ
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล
0: ่ชื่อเท่
1: เซเบเลเบเล่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือถ้าติดชิคไม่ได้บอลอะพูดกันอย่างนี้
0: ใช่
1: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเนี่ยฮาร์โรเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าแพทริกชิคนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไปนะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะครับแพทริกชิคแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้าง impact นะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกสักเท่าไหร
0: ่ที่เลือกซื้อเกมรับนะ
1: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเป็นกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะแพ็คแล้วเอาอยู่นะครับซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหายไม่โดนจุดโทษ
0: ใช่เขาคงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตูไม่ค่อยมีส่งได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: อ่า
2: เอา
0: ชู
2: อะไรนี
0: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่ตรงนี้น่าจะยิงไกลยัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาไปแย่งต่อหน้าต่อตาได้กับเท้าของแท้ครับ
2: เอามานี่ตัวใหญ่กว่าครับมาโกปา
0: เอาครับจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงโค้ดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้ซะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
2: เม็กซิโก
0: นะคร
2: ับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับในอีกคู่นึง
0: เอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแม่ยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
2: ้ยิงของโบโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับก็จะคุมไม่ได้ไม่มีทาง
0: กลุ่มนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะครับ24มิถุนายนเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กุมไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิกตัวอะไรก็ไปครับ
2: กองจับมาที่โควาคือถ้าจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะเนี่ยลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล
0: ้ๆแล้วหลุดหลายรอบเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปัดให้เขาเนี่ยก็หน้าโกตัวเองนะครับโควาโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าธีรศิลป์เบนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
2: เรียกแพทริกคิดคนคุยครับเหมือนไม่ยอมจบเหมือนระบนเหมือนระบนแล้วก็ไป
0: ธีรศิลป์บอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
2: โอเคอยู
0: ่เกมดี
2: มากดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
2: สตอรี่เป็นตัวครับเตะมุมของเชคเกียครับเป็นดิวท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้สกัดออกมาครับโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับเอาครับชูฟาวให้ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงกับหลังครับโอ้
2: ผมไม่ถนัดครับเคชี่ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
2: โอ้เซเลนี่ดูมันงึ้งๆงะ
0: นะดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลยเช็ค
2: นี่ยังดีนะครับเกือบคือเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คจากทางซ้าย
0: 7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับโทมัสซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเจ็ดเข้าไปครับเซเลนี่โดนสกัดทิ้งออกมา
2: สูเช็คแล้วโดนยกถกลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
2: กูเบกก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะคุณแป๊กนะ
2: ครับ
0: เกมที่2นี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับไปเล่นเม็กซิโกฮะ
2: เช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่กลับไปเล่นที่ออสเตรียนะครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป
2: ้สุดท้ายทั้งทวนรถบาดเจ็บ7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กองกลางเวียดนามใต้ครับโบกเวน่าเล่นตรงกลางกับโบกูเฟงใช่ไหม ยังสะกุกสะกักก็ยังได้อยู่ในขวาครับแหมมาคุยหน้าเอาทำไงดีแก
0: ครับ
2: เอาโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
2: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับทูฟาวแต่มาที่ทูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
2: อย่าบอกนะว่า
0: โมโคเอน่าอีกแล้วครับ
2: บอกนะว่าโมโคเอน่า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าโมโคเอน่ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนโนเดอร์แมทแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
2: ครับ
0: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบพระโจมอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับไปลุ้นเอาครับ
2: ก็กลายเป็นว่าคู่อื่นเขาก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: ใช่แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
2: ชนะตั้งนั้น
0: อ
2: ่ะโอกาส
0: เขาชนะนัดหนึ่งเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มอ่ะโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสชูสเขาก่อเปลี่ยนโทษช้าเหลือเกินชูโถ
2: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิก
2: เขายังได้อยู่ครับ
0: ตัดแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
2: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้เนี่ยครับได้บอลมาในกรอบเขตโทษนะครับหลายจังหวะไปหน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็พัชชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องชมเอโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับไม่งั้นพัชชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
2: แล้วก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโปรวอตนะครับบอลก็หลุดสองไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
0: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะเลยสมควรตกรอบทั้งคู
2: ่จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรง
0: ๆครับ
2: โอ้โหเอชี่นะครับคือจริงที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวเอาละครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
0: โอ้โหหมาครับท้ายเกมมีลุ้นครับเซบเลเบเลเซบเลเบเลโอ้โหคนก็เครียดกันอยู่คุณแฟ
2: กต์แต่ฮารานัทเนี่ยทำดีเฮ้ยไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลยเบอร์สี่อ่ะ
0: อยากจะพูดบ่อยๆให้เกินเซบเลเบเลเนี่ยแม่เสียดายลงช้าบอลมาหน่อย
2: เปิดมาขวาเลยเร็ว
0: โอ้โฟเก้งเออมาม
2: าขวาเลยนะครับไปที่เบอร์25
0: โอคอนมาครับมูดาว
2: โอ้โหจะพักอกเอ้าพักอกเองเล่นเอง
0: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มัดโกปาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
2: ตัวใหญ่แข็งนะครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองครับ
0: โอ้ถ้าเป็นเซเบเลเบเล่เนี่ยมีลุ้นกว่านี้แล้วก็หายอีกตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับชูฟาว
2: แต่ตรงนี้ชูฟาวดึงจังหวะสวยครับอ่าครับจะได้โตหรือเปล่าโดดเดียวครับพาติชิก
0: พูดทำไมไหวชูฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นวะ
2: เก่งนะ
0: เอาครับมูดาวขึ้นมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดีโอ้โหมาโฟเก่ง
2: เ
0: ดินมาเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นก็ยิงซ้ำอีกดิโอ้โหยิงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
2: คือถ้า
0: โอ้โหเชียร์น่าดูเล่นไปเล่นไปเล่น
2: ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
0: เออนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาครับโยนเข้ามา
2: โอ้โห
0: โอ้โหเลยไปหมดครับ
2: ย
0: ังตามมาเล่นทันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
2: หรือ
0: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่ยิงครับไปติดซูเช็ค
2: ใจร้อนเกิน
0: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับ เวลามันจะหมดแล้วก็ยังจ่ายคืนหลังอีก
2: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
0: เลื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
2: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัชโมงจบแล้วครับแบบนี
0: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอกับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
2: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซดิเล็กนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโบโกเอน่านาที83แต่1-1ก็แบ่งแต้มกันไปครับก็สนุกดีนะ
0: ครับก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
2: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
0: มีถามว่าคู่2ใครพลาดครับ
2: คมสนสนคม
0: คมสน
2: ใช่นะฮะ
0: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
2: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงนะครับจากคุณพงนะครับ
0: ครับ
2: มีบอกว่ามีนิดนึงด้วย
0: อะไรครับผม
2: หยอดจบไปแล้วนะครับ1-1
0: มีบอกว่าเม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
2: แอฟริกโอ้โหเกาหลีใต้นะ
0: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมเปล่า
2: สกอร์รวม
0: เออ
2: สกอร์รวม
0: เฮ้ยเม็กซิโกนัดแรกก็2-0แล้วเกาหลีนัดแรกก็2-1
2: อ่าก็2ลูกก็มีสิทธิ
0: ์โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
2: คือเป็น
0: ผมมีสิทธิ์นะ
2: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวลูกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
0: วันเนี้ยโซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลี
2: ครับ
0: ดันมาแซะเรื่อง ดันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
2: อ๋อโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
0: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
2: เขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ นะฮะ
0: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับกลุ่ม A อันดับ
2: 3ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
0: ทำไมเขารออยากให้แอฟริกาใต้เขารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอ็มเบเล่เบเล่ตัวจริง
2: อะไร
0: เอ็มเบเล่
2: เบเล
0: ่
2: นะ
0: ชื่อเฟี้ยวจริงเช็คเกียร์กลัวแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู
2: ่ครับ
0: พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
2: ดูมีอารมณ
0: ์โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
2: ้ดูมีอารมณ์นะ
0: ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณBBKเนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ยพูดการพึ่งการเอาฮาซะแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
2: ครับ
0: เช็คต้องโทมัสโรซิกกี้ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
2: ของหน้าเป็นคูลาวี
0: ค
2: ูลายุ
0: ก
2: เลย
0: คูลาวีแอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบตอย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
2: โปรตุเกสโดนหน้าด้วย
0: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไรเช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
2: ้ครับ
0: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
2: เดนมาร์กไม่ได้มา
0: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไห
2: ม
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
2: ก็ก็ไม่น่า
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
2: ก็
0: จ
2: ะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก็พอมีลุ้นจะแบบนะ
0: ครับ
2: ก้มแกล้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะเราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
2: ่
0: คมสนมานะอ่ะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง4899
2: สัมภาษณ์เอเบเล่เบเล
0: ่ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
2: ้โอเค
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
3: 99 Live บนโลกดำเนินราย

0: การโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอยาอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอยาอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
8: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
15: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น เรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
19: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
20: หลัง
19: จากที่เกมคู่สุดมันครับ จบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
20: ครับ
19: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
20: ครับ
19: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
20: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กจะอยู่อันดับ3นะ
19: ครับ
20: ผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
19: ใช่
20: นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
19: ถ้ามีผู้ชนะนะ
20: ครับผม
19: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสายทั้งคู่นะ
20: หนึ่งใน8ทีมอันดับ3นะ
19: ครับ
20: นะฮะ
19: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
20: ครับผม
19: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
20: ครับ
19: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
20: ครับ
19: คือมีดูฟรีด้วยนะครับคือมีดูฟรีด้วย
20: ใช่นะครับ
19: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้านะครับ
20: นะครับส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
19: ่ครับ
20: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
19: ครับ
20: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B
19: ฮะ
20: นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
19: ครับ
20: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
19: ครับ
20: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
19: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่นะคุณแป๊ก
21: ครับ
19: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห้
21: อ
19: ่
21: ะครับ
19: ใช่ไห
21: ม
19: ในเกมแรกอะที
21: ่
19: ที่ดามเมทริกอะ
21: ครับผม
19: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่อคุณพ่อฮอเคที่
21: เป็นเอเจนต์นะ
19: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี
21: ่
19: ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
21: ่ครับผม
19: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี่อ
21: ่
19: ะต้องออกมาแถลงการเองนะ
21: ครับ
19: บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์
21: ครับ
19: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
21: ใช่
19: ของเมสซี่เท่านั้น
21: ถูกครับ
19: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
20: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
19: ข่าวทางการ
20: ทางการนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งเทียนเขียน
19: ครับ
20: นะครับ
19: รู้สึกที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
20: ใช่
19: ไม่เหมาะนะครับ
20: นะฮะ
19: ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจาก
20: ครอบคร
19: ัวดีกว่าแล้วก
20: ็
19: ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะภาวะพะวงอยู่เหมือนกันเนาะ
20: ครับผม
19: เพราะว่าอาการคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวว่าอาการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
20: ครับผม
19: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
20: ก็มีมาบ้างนะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบ ประกอบทีมชื่อประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสรุปมากกว่านี้ขอบคุณครับแนวนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงชิลีลีกาเดอร์พรีเมร่าฝั่งไหนดีครับอันนี้คือ
19: ไม่รู้ครับคือบอลเช้านี้อ่ะฮะ
20: นั่นน่ะสิ
19: โอ้โห
20: บอลลีกเหร
19: อก็น่าจะมั้ย
20: นะ
19: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะ เตะกันคมๆร้อยกว่านัดนะ บอลโลกนะฮะ
20: อันนี้จากคุณพี่6305
19: ครับ
20: นะครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่พากเหมือนเจมหญิงเลยคิดว่ามีฮัลโหล555แต่คุณลงเล็กก็ถ้าไปเปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเลนะครับก็คือมีเฉพาะสลับเป็นตัว E เท่านั้น
19: ครับชื่อเท่มากเลย
20: เซเบเลเบเล
19: ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะ
20: เออ
19: ช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเนเก้ใช่ไหม
20: ที่มีข่าวตอนสเปอร์
19: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
20: มาสเปอร์แน
19: ่ๆแต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
20: ครับ
19: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลย
20: ครับ
19: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย่
20: เ
19: ลย
20: ก็เล่นบอลโลกอยู่
19: ใช
20: ่นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
19: ทันโอ้ลูกรักเลย
20: นะครับ
19: ย้ายมาก็เพราะเดฟเฟบี้นี่แหละ
20: แล้วฟันเดอร์เฟนยังอยู
19: ่อยู่
20: ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียโนโรเมโร
19: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยแล้วก็เซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
20: แทนใช่ไหม
19: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
20: เล่
19: นแบ็คซ้ายตลอด
20: ตัวขนาดนั้นนะ
19: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟานไดกับฟานิเค
20: ่
19: แล้วก็ฟานเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
20: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบปีนี้จริงอ่ะ
19: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้ววะ
20: นะ
19: แมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไห
20: ม
19: เง
20: ีย
19: บนะ
20: เงียบ
19: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
20: อ๋อเอเดซอนหรือเอเดสันก็ได้แล้วแต
19: ่
20: นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
19: ้ครับ
20: นะครับ
19: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
20: เออมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
19: บิ๊กตอมุนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
20: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
19: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียอะไรเงี้ย
20: ตัวนี้ใช่ไหมของลิเวอร์พูล
19: ดีนะ
20: ตัวลิเวอร์พูล
19: ใครไม่รู
20: ้
19: อันนี้สเปนมั้ง
20: ใช่
19: พี่ต้อมมุนยอสเนี่ย
20: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
19: อ๋อมุนยอสของพาเลทวะ
20: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะนั่นแหละ
19: ครับ
20: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะบิ๊กตอมมุนยอส
19: อันนี้
20: ก็ทีมชาติสเปนนะครับผ่านกระตัวนักการเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปจนถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปเขาเรียกว่าเหมือนกัน
19: ไปตรวจถึงนู่นเลย
20: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่า
19: ครับ
20: ติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
19: ใช
20: ่
19: ของดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยกูซื้อมาสเปนเนี่ย
20: ครับผ
19: ม
20: นะครับก็ข่าวนี้บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะผ่อน2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะก็บอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
19: ครับ
20: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนี่อีราโอล่า
19: ครับ
20: นะฮะ
19: น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับ
20: ยุคของอิราโอล่า
19: ใช่เพราะว่าทำบอลมัดนี่เดือดจริง
20: ๆโดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
19: ช่วงแรกดี
20: ช่วงกลางนี
19: ่
20: ไม่เอาเลย
19: เกือบมีล่วงไป10กว่าเหมือนกันนะ
20: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเสร็จสุดท้ายไม่แพ้ใครนะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
19: คือเขาเป็นทีมที่เพรสซิ่งดุเพรสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพลทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้าง
20: ก็แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
19: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
20: ครับ
19: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
20: ครับ
19: อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเป็นทหารทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก
20: ็
19: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอย
20: ่
19: างเป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาดริดแบบฟรี
20: ไปอยู่กับมูรินโญ
19: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาดริดก็คือกูกูเรย่า
20: ครับ
19: แบโรซิวาแล้วก็โกนาเต้
20: โกนาเต
19: ้ครับ
20: ซิวาหมดสัญญาเนาะ
19: ใช่
20: โกนาเต้ก็หมด
19: เอ้ยดาบิซิบาเอ้ยแบโรซิวา
20: หมดไหม
19: เหลืออีกปีนึงมั้ง
20: อ๋อ
19: หรือปีแต่แกไม่อยู่แล้วนะฮะ
20: แล้วก็กูกูเรย่าก
19: ูกูเรย่านี่ซื้อเท่าไหร่40 50ประมาณ
20: น่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันน่ะ
19: ครับ
20: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
19: ใช่ๆ
20: ก
19: ็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
20: ฮะ
19: ก็รอกันอีกสักครู่นะฮะช่วงประมาณเดือนหน้าเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะมีโปรแกรมแล้วนะแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12 13เนี่ยก็เปิดฤดูกาลแล้ว
20: ครับ
19: จบบอลโลกวันที่19นะ19กรกฎาคม
20: ครับ
19: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วนะ
20: น่าจะกรอบกันพอสมควร
19: ฮะ
20: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
19: ครับ
20: นะครับ
19: ส่วนวอลเลย์บอลก
20: ็ชนะแล้ว
19: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
20: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะ
19: ครับ
20: เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรียชนะ
19: 3-0
20: เลย
19: ครับ
20: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูกำลังจะดูสกอร์มาทำไมพูดถึงที่แพ้ยูเครน
19: เขาต้องโปรยก่อนเขาต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นอ่ะปลายข่าวเลย
20: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20 แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
19: ๆครับ
20: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
19: ดีขึ้นเยอะนะ
20: เออชนะแล้วดีจริงๆก็คืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
19: ครับผม
20: นะฮะ
19: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
20: 20ครับ
19: 19นี่พักนะฮะไป20ก็ไปเชียร์กันได
20: ้ครับ
19: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
20: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
19: หรือไม่ก็โมเนี่ยดูโมโน
20: แต่ก็ต้องซื้อแพ็คเกจ
19: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
20: มีมั้ย
19: ดูได้เลย
20: ดูได้เลยมั้ย
19: ดูได้เลย
20: อ๋อ VNL นะ
19: ใช่ดูได้เลยนะ
20: ครับ
19: ก็ดูช่อง29ได้เลยครับ
20: มาเชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญน่ะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
19: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก
20: ็คือสนามแรกไม่ดีเลย
19: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
20: นะฮะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
19: ใช่
20: นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะ
19: ครับ
20: นะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแผ่วโดนแซงหมด
19: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยใน VNL ต่อไปแน่นอน
20: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดเมนิกันที่เบิ่นบวย
19: ไม่ค่อยดีครับ
20: แล้วที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราอ่ะแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
19: ครับ
20: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นออมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
19: ้
20: นะครับแล้วก็มีควีนบีมนี่นะ พิมพ์พิชยากกรำนะครับ18คะแนน
19: เก่งจริงนะ
20: เออนะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะ
19: เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจ
20: ใช่
19: นะครับแหมฉลองนะผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกด

0: ดันแล้วก็ร้องไห้นะพอชนะได้นะ
1: ใช่
0: คือก่อนหน้านี้มันโดน
1: เยอะ
0: วิพากษ์วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะมันจริงๆนะฮะแล้วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
1: ครับ
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโรสนะไอ้คุณแป๊กนะก๊อฟเมเจอร์นะก๊อฟเมเจอร์ PGA ทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะฮะก็แข่ง

0: สกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่มินรอยนะ
1: อ
0: ันดับ2รุ่นมี3คนมีรอรี่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลุดวิกเอเบิร์กนะเอบอกของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกานะ
1: ครับผม
0: ก็สกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับก็ตามสโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลบราซิลมีข่าวดีนะครับ
1: คือ
0: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
1: เอาไปทำไม
0: ข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
1: นะ
0: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
1: ไม่เชียร์
0: อ๋อไม่เชียร
1: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: ทำไมทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
1: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์ให้กำลังใจใช้ว่าให้กำลังใจ
0: ครับบอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
1: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช้ว่าให้กำลังใจก็อย่างอังกฤษ
0: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมให้กำลังใจเนี่ย
1: ว่าไม่อย่างเราเชียร์แมนยูไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
0: ครับ
1: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ก็คือจะ
1: ก็จะชอบ
0: ไปอีกเลเวลนึง
1: ไปอีกเลเวลนึงอ
0: ีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพรีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่เออชนะก็ดีเอาใจช่วย
1: เอาใจช่วย
0: อะไรอังกฤษอ่ะ
1: จริงๆผมก็เอาช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่ค่อยอะไรนั้นแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่ปันฝ่ามาด้วยกันน่ะก็เข้าใจเขาแต่วันนี้ก็แอบหมั่นไส้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: ก็หล่อเลยเมื่อวาน
1: ฟอร์มดี
0: ชนะไป 4-2
1: แฮร์รี่เคนสุดยอดนะ
0: โอ้โห
1: เป็นทุกอย่างจริงนะ
0: สุดๆเลยนะ
1: มันคมมากๆแฮร์รี่เคนอ่ะคือแบบ
0: คือผมว่าสำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลุ้งท้ายเก
1: ม
0: คุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบีบไอ้นั่นอ่ะโคเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษแหละแล้วแฮร์รี่เคนไปสกัดอ่ะลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้าแล้วเสมอ 3-3 เนี่ยเออก่อนที่
1: อ๋อก่อนที่จะขาดไป
0: มาคัตแรดฟอร์ดของคุณจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยนะงั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกนั้นนี่สำคัญสุด
1: ก็เลยว่าสมคุณค่าทุกอย่าง
0: โอ้สุดยอดจริ
1: งจริงนะเฮลิเคนนะ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่พอดีแบบแล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะช่วงแรกๆถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นเฮลิเคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเก
1: ม
0: ลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โหโยนซ้าย
1: ก็เหมือนที่
0: เปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะ
1: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร
0: ์คือเอ้ยผมว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แผน
1: ครบเครื่อง
0: แผนทูเคิลมาแปลกเลยคราวนี
1: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้ทุกอย่าง
0: ใช่
1: ๆนะครับทำได้ทุกอย่าง
0: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงแหละมันแบบกดดันก็จริงแต่ผมว่าเขาก็มั่นใจนะว่าจะเขารอบเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นๆได้ขณะที่ตัวหลักที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าเนี่ยอย่างเกฮีอย่างเงี้ย
1: ก็ยังไม่ใช
0: ้ก็ยังไม่ใช้ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอย่างที่บอกคือทัวร์นาเมนต์มันยาว
1: ครับ
0: มันต้องเตะ8เกมนะถ้าจะไปถึงรอบชิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยมันต้องแบบต้องวนเวียนผู้เล่นดีๆต้องจัดสรรดีๆ
1: ใช่ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
0: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานน่ะผมว่าถ้าไอ้มาดูเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอ้ซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
1: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
0: ครับ
1: นี่มีข่าวในพูดถึงอังกฤษนี่นะครับก็มีข่าวมานี่จะบอกว่าเดี๋ยวที่แพทย์อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสร Sporting Kansas City นะครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
0: มันว่างอะฮะ
1: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
0: ์ครับ
1: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโคเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกัน นะครับเรียกว่าเป็น

0: เกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายๆคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
1: เด็กๆไหมที่เรียกมานะ
0: ริโอใช่ไหมล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นแล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
1: แล้วจะมีนักข่าวช่างภาพไปบังทูเคิลอย่างนี้โอ้เห็นภาพแล้วแบบทูเคิลออกมายืนตรงนั่นเลยนะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มบังหมดเลยทูเคิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลยนะ
0: ทีมมหาชนนะครับ
1: มหาชนจริง
0: อังกฤษนะทีนี้ก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยอะไรครับ Coming อะไรนะ
1: Coming Home ฟุตบอล Coming Home
0: ใช่
1: จบแมตช์เดย์1ของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้ก็ยก
0: ให้อาร์เจน
1: ฝรั่งเศส
0: ฝร
1: ั่งเศสเต็ง1ทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็ง1ร่วมอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
1: ้สเปนร่วมมา
0: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกว่ากัน
1: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือกูราซาวไม่ใช่ไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอ่ะ
0: กับฮองโก
1: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอ่ะ
0: สเปนเจาะแล้ว
1: สเปนเจาะแล้วเป็นแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับทั้งที
0: ม
1: แต่ว่าไอ
0: ้
1: โปรตุเกสเนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอ่ะเหมือน
0: น่าผิดหวังกว่า
1: เหมือนได้แต่ป้ออ่ะไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
0: นะ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึง
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่เหรอไอ้บราซิล
0: ทำไมฮะ
1: ที่บอกว่าเนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะไปนู่นได้ไงไม่รู
0: ้ทำไมมันหลุดมาไกลจัง
1: เนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
0: คือ
1: เฮติฮะ
0: ถ้ายังไม่ชนะอีก
1: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับนัดที่2นัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบหืดจับนะฮะ
0: ฟอร์มไม่ดี
1: ครับผม
0: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเหนืออะไรนะ
1: มาคุม12 13เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป3 4เกม5เกม
0: เกมมันจะดูอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: คือมันจะเป็นสไตล์นี้แหละคือบราซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
0: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
1: ใช่คือบราซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ระดับแบบระดับซุปเปอร์สตาร
0: ์เหมือนสมัยก่อน
1: เคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบ
0: อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
1: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนันดินโญ่โรนันโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคนสองคนวินิซิอุสเนมาอะไรพวกเนี้ยแล้วที่เหลือมันก็แบบ
0: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรปนะ
1: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่
0: อ
1: นมันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที
0: ่
1: มันดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก๋านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
0: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
1: ก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาน่าจะเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
0: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆ อย่างน้อยๆคือมี8ทีมอ่ะ
0: รอบ8ทีม
1: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะคือเล่นดีมากอ่ะ
0: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
1: แล้วก
0: ็ทีมเวิร์ค
1: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจัดตัวแปลกๆกับแบ็คอ่ะแบ็คไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยมายิงแบ็คเพราะว่าแบ็คตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอ่ะอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้ง ก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรอ่ะดูชื่อก่อน
0: โยกเซนเตอร์มาเล่น
1: ไม่ได้ใช่เอ๊ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเซนเตอร์ที่เคยอยู่โรม่าอะไรไออีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
0: อีบานเยส
1: โรเจอร์อีบานเยสที่เป็นเซนเตอร
0: ์ตัวโรม่า
1: ตัวโรม่าแล้วก็มา
0: แต่ก่อนอยู่โรม่า
1: แบ็คซ้ายแบ็คขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
0: ตัวแปลก
1: ๆไอเกมตรงกลางเกมรุกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นปาเกต้าแบ็คเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
0: กองหน้า
1: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนหนึ่งแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอร์ติอาโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร
0: ่
1: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
0: เสียของนะ
1: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็ไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด
0: ์นะครับก็อาจจะไม่ง่ายนะ
1: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะฮะ
0: ใช่เกมกับเฮติบาซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละ
1: คือเข้าอ่ะเข้าหรือว่า
0: ของจริงเริ่มที่น็อกเอา
1: ท์ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจับบัจจพูดเข้าไปเจอที่3
0: ไปเจอทีมอันดับ1
1: ที่3เจอที่1แน่ๆ
0: มันจะหนักอีก
1: แล้วก็กลุ่มนี้ที่1ที่2อ่ะก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
0: โอเคเซเบเลเบเล
1: เซเบเลเบเล
0: ซื้อมาอยู่สเปอร์อะไรปะ
1: โอ้ไม่ยาเลยพูดยาก
0: เซเบเลเบเล
1: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลไปไม่กี่ทีเองนะ
0: เมื่อกี้เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟ้ยเลยเซเบเลเบเล
1: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
0: ไม่น่าพลาดนะเกาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
1: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ความคิดเห็นนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
0: ครับ
1: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำเมซีมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งเป็นคุณมิลาน
0: อ๋อบริม
1: ครับไม่รู้คิดอะไรของเขา
0: เด็ดเดี่ยว
1: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นผู้นะอะไรนี่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเล่สาวไทยชนะครับดูโมโน29
0: ถ้าสูงเลยสวย
1: ถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปสัก3คนวอลเลย์บอลไทยจะชนะได้มากเฮอริเคนเก่งจริง
0: ครับ
1: แต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่งเออเก่งเก่งจริงแต่ว่าแค่แรดฟอร์ดไม่เก่ง
0: ยิงสวยอยู่นะ
1: ยิงประตูได้เฉย
0: ๆยิงสวยนะปืนเครื่องก็ยิงนะ
1: ครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าแฮร์รี่เคียนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เลดมากเลย
0: ใช่คือแบบตอนนี้คงไม่อันเดอร์เลดแล้วแหละ
1: ก็ตอนนี้อันเดอร์เลดก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเนี่ย
0: ต้องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์10 20รายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นนึงแต่อันเนี้ยมันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของตอนเขาอยู่สเปอร์อยู
0: ่อยู่นานไปหน่อยอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืม
0: เป็นภาพจํา
1: แต่ทั้งที่จริงๆอ่ะ
0: สถิติส่วนตัว
1: เค้าอ่ะ
0: กระจุยนะ
1: เค้าต้องไประดับแบบโอ้โห
0: ไม่แพ้ใครนะ
1: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนั้นนาทีเนี้ย
0: ครบเครื่อง
1: คือฤดูกาลเนี้ยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแกยิงไป69ลูกนะคุณแปดทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเพราะประตูไหม
1: เฉพาะประตู
0: ไม่รวมแอสซิสต
1: ์คือบ้ามาก
0: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
1: สุดอ่ะ ก็สุดก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
0: ทีมชาติอังกฤษเพราะว่ามาดีตลอดในยุคเซาเกตอ่ะเดินไปไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับคุณพงษ์คุณพงษ์นะคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
1: ฟานิเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
0: ไหนมาแล้วก็ตัวร่างกายแล้วไง
1: เออ
0: น่ามีความสุขนะ
1: แล้วนี่มันฟานิเก้มันไม่ใช่นี่ว่ะ
0: ใช่ปะหรือเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อเหรอ
1: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย
0: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม่รู้นี่ใครนี่เจฟานิเค่หรือเปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเค่มันต้องหน้าอย่างเงี้ย
0: ชื่อหน้าเขาชื่อแยนหรือเปล่า
1: อ๋อเดี๋ยวๆว่ากัน
0: คุณพงษ์ครับคุณพงษ์ไหน
1: ออฟฟิเชียลแล้วนี
0: ่เออนี่หน้าตาอย่างงี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์แอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ไหวไหมคุณพงษ์ไหวนะคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
1: สู้
0: สวิตเซอร์แลนด์ต่อ
1: ครับผม
0: นะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
1: ไม่แน่ใจแต่
0: ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
1: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้ายมันไม่ค่อยมี
0: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยนะ
1: คือผมว่าไม่ชนะ
0: ฟุตบอลโลก
1: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
0: อาจจะเชียร์หืดหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
1: ่ก็ทรงอ่ะดีหมดทุกอย่างอ่ะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
0: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
1: ใช่
0: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกที
1: ม
0: นี่คือแสดงเป็นทีมเกรด B ดีๆทีมนึงอ่ะนะ
1: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
0: ไม่ไหว
1: ไม่รู้มีใครไปหรือเพราะของผมนี่ก็ไม่
0: ม
1: ีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีนะที่หลายครั้งเลยไม่มีนะ
0: ดูเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
1: มันแพง
0: ส่วนใหญ่คือคักกันนะ
1: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
0: เวลาล่ะ
1: เพราะว่ามันไกลกันมากคือวันหนึ่งอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่หนึ่งแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่หนึ่งเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรเงี้ย
0: เพราะงั้นทีมงานต้องเยอะก็จะหนักขึ้นอีก
1: มันก็จะ
0: ทุน
1: ใช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมหาศาลแล้วอ่ะแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะ
0: ครับ
1: อาจจะได้ดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมาก
0: มันต้อง
1: แบบมีเวลาเดินทางเยอะก็เลยคงดูว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะไลฟ์ถึงคู่ไหนครับ
0: ไลฟ์ทุกคู
1: ่ถึงคู่นัดชิงอะ
0: นะ
1: ฮะ
0: ใช่ถ้าพูดถึงไลฟ์อะนะ
1: ถึงคู่นัดชิงมีหมดฮะ
0: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
1: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่ทัน
0: นะ
1: ทันอะทันอยู่แล้ว
0: ถึงวีซ่าข
1: อ
0: แต่ถ้าเรามีตั๋วนะ
1: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศเขาได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่าเข้าไม่ได้นะเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกแล้วไงว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ใช่วีซ่า
0: ที่
1: ทำให้เข้าประเทศได
0: ้สุดยอดจริงๆประเทศนี้นะ
1: ก็โจทย์เขาเยอะโจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรก็ต้องระวังไง
0: มองหน้ามองหลังเลย
1: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้เข้ารอบต่อไปครับ
0: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับน่าเชียร์น่าเชียร
0: ์แล้วดูเล่นดีนะที่เจอกับเช็กอ่ะ
1: ใช่คุณดูนี่ดูมานี่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกเนี่ยคุณว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
0: ์ฝรั่งเศสพอถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มาดีจริงๆ
1: มาดีแล้วนะ
0: อาเจนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดหมั่นไส
1: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
0: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอ่ะผมว่า แต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเลยผมว่าก็น่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันเยอรมันจะบานไหม
1: เยอรมันก็น่ากลัว
0: หรือว่ามันเปิดประตูเกินไปยิงไปเจ็ดลูกเนี่ย
1: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอ่ะก็ต้องให้อาร์เจนติน่า
0: เนาะ
1: กับเยอรมันชิงกันโอ้โหคนเยอะมาก
0: สนามสวยนะ
1: โอ้โหสนามนี้
0: อันนี้คือคู่ของสวิตกับ
1: ออโซฟา
0: บอสเนีย
1: สนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแผงอยู่โลก
0: สปายสเตเดียม
1: ใช่โหแบบดูดิกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเลยอ่ะ
0: มีชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
1: เออคือชั้นหลักๆมัน5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไปอีก
0: สวยจริงนะ
1: โคตรใหญ่เลยอ่ะ
0: สนามฟุตบอล
1: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-80,000 นะฮะเกินเบ้อเผลอก็เดี๋ยวตีสองนะสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
0: ใช่
1: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้ตัวจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับดมิโทรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไอพี่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับการิชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไอไอริคาโดโรดิเกรสก็ยังอยู่นะแบ็กซ้ายนะครับ
0: ยังอยู่อีกเหรออ
1: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
0: ้คันจี้
1: ครับคู่กับอเวดี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
0: Facebook
1: ดูดิเปิดหน่อยนี้อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็มีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดๆแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะนะครับ
0: เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดตีแม่บริการ
1: ก็ตามเกม
0: นะครับ
1: แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างกันนะหรือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นแบบ A ระดับ AAA จริงๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: นะเจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
1: เออเนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ย ไม่เห็นมีฮูลิแกนมาป่วนเลย นะคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
0: ่ดูราบรื่น
1: ที่ดูราบรื่นดีนะ
0: ยังไม่ได้มีข่าว
1: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮี้ยบอ่ะ มีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะเออกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะ
0: ใช
1: ่ในสนามนอกสนามนะฮะเออโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน124เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาคบ้างหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลยสองซุปเปอร์สตาร์นะ
0: พยองเดช
1: นะแคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามมีเยอะนะสงสัยเห็น2ประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
0: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาใช่ไหมแคนาดาเจอกาตา
1: ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาคนก็หวังว่าจะเยอะไง
0: แคนาดาก็ดูดีกว่าแหละแต่จะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาก็น่าจะสู้ได้อยู
1: ่ครับ
0: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไรไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นอ่ะแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองนะไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่าไกลเลยแหละกว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นจริง
1: ไม่ใช่อีกไกล
0: จริงๆนะมันดูแล้ว โอ้โหเหนื่อย

0: หนักหนัก
1: ดูแล้วมันดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมนะมันไกลออกไปทุกทีอ่ะคือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: กับการเพิ่มจำนวนทีม
1: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นและไม่ได้เท่าเดิมเลยมันไกลออกไปทุกทีไกลออกไปเพราะหนึ่งคือคู่แข่งเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกทีมเลยเห็นเนี่ยคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมในโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อยๆพัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
0: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันน่าจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
1: เอเชียไป9ทีมนะคร
0: ับ ใช่มั้ย
1: เออ
0: มันจะไปหนักไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: พวกนั้นแหละ
1: เขา
0: ขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให
1: ้
0: นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
1: ใช่
0: นะครับบางคนบอกว่าทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้จอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
1: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่
0: อาจจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สู้ได
1: ้กูราเซาอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดน7ลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วยเ
0: นาะ
1: ก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงนึงจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยเขาไม่เคยผ่อนเขาถือไว้แบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
0: นวดจนเละ
1: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีแค่นั้นเองเนี่ยไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกาแอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6นะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วไอเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรครับ
0: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
1: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปนะคือไทยไป1คือจะเป็นยังไงในบอลโลกรอบท้ายถ้าไป2คือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเราจะตามไปเชียร์เยอะป่ะ
0: ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยที่อเมริกา
1: ก็เยอะอยู่เลยเอาตอนนี้เกมสวิตกับบอสเนียที่ลงสนามแล้วนะ
0: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
1: คิกออฟตอน 2:00 นะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟังเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออก 2:00 เดี๋ยวสัก 55 แล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะเดี๋ยวให้คู่นั้นเขา
0: ได
1: ้เตรียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
0: แล้วที่โอ๊กชอบไหมพิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิดทุกนัดเลยอ่ะนานนานก็ลงมาทุกคนเลย
0: คนที่ติดรานนะ
1: ครับจัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันเหรอครับคุณแป๊กกินอะไร
0: โอ้ก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้อะไรมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าตั๋วแพงครับ เลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพรหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกแต่วันเสาร์มานั่นที่2 คือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สัก10ท
0: ีอิตาลี
1: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีเนี่ยฮะนอกนั้นก็อะไร
0: ครับ
1: ไทยไง
0: นะก็อยากให้ไปอ่ะเนาะ
1: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
0: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26เอาคุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ็ด
1: แล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วยนะ
0: รุ่งเรืองสุด

0: ยุค
1: อาซา
0: เดอบรอย
1: เสียดายสุดๆเลยอะ
0: ลูกาโกช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
1: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปอ่ะสมมุตินะเป็นหลุยเอ็นริเก้อะไรพวกเนี้ย
0: ไม่แน่ใช่ไหม
1: เป็นคอปไปคุม
0: อะไรแชมป์ยุโรป
1: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจนเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
0: ก็ยังได้อยู
1: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นคอปข้างสนามเป็นคอปหรือว่าหลุยส์เอริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
0: แล้วนี่ยังได้มาคุมโปรตุเกสในยุคที่ตัวก็ดีมากนะ
1: เขาก็มีดีของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะ
0: เป็นงาน
1: สุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอย
0: ู่เป็น
1: ครับ
0: ดูบอลกันยาว
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย11 10โมงเงี้ย11โมงยังมีเลย
0: เอดินเชโก้
1: ไปกับตันทีมด้วยนะครับเอดินเชโก
0: ้ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก๋าเลย
1: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
0: พี่บึกโคลาซินัส
1: โคลาซินัสผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจร
0: นะก็น่าจะเป็นเกมสตรีทคู่หนึ่งนะ
1: ครับ
0: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
1: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมามันครึ่งหลัง
0: ตอนที่
1: เซเลเบเล่
0: ลงมานะ
1: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกนี่แหละฮะ
0: คู่นี้ก็น่าสนุกแหละ
1: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอ1ประตูต่อ1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่า
0: AI
1: สวิตชนะ 2-1 ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะ
0: 2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี
0: ้ครับ
1: เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตีห้าก็ไม่ใช่นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนี้นะครับผมกับคุณแป๊กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี่
7: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
6: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟั

0: ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์ฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรกอร์โกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดริเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดี้แล้วก็ซิแวงวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกรานิตชาก้าครับเรโมฟรอยเลอร์นะครับแล้วก็เอบิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียงรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดริซากาเรียนั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาบิงรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากาสรวมไปถึงซิแวงวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดริซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซอัตโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเร็กมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิโคลัสคาติดนะครับยืนเป็น4แบ็คโฟร์นะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลัยเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอเบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโก้ลงตัวจริงส่งอลายเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซดยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิชคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
13: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
12: ครับ
13: วันนี้นี่มีติดเอิร์ดอีกไหมทวิต
12: อันนี้ไม่รู้อ่ะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ธแล้วหนึ่ง
13: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
12: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
13: ใช่
12: แล้วก็เช็คก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเพื่อนพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ชิวังวิทแมร์นะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็ค นะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็
13: คไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
12: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอมโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอมโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ
13: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิลเอมโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับริวเอมโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแมสวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
12: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิตกับบอสเนียคุณอิเซนสนว่าไงครับเซนสน
13: ผมมองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาด เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจากเตะมุมแล้วก็ถ้าคาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะ ผมยังชอบสวิตอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
12: ครับ
13: อ่ะคุณมองว่าไง
12: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสนนะผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานน่ะสวิตดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียน่ะจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติดนะ
13: เหนียว
12: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
13: ครับ
12: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสม
13: อ
12: นะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามานะครับ
13: เพลย์ออฟและสุดท้าย
12: นะส่วนใหญ่เสมอหมด
13: ครับส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็48899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง 5:00 เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได้
12: เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เตะมุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบหนึ่งครับของสวิตเซอร์แลนด
13: ์เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคานจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิต
12: ก่อนของริคาร์โดโรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับนี่ไม่รู้ว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรบูไฮแบ็กจากคอฟเฟนฮามนะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบแค่โทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ครับก่อนขึ้นมาอีกครั้งนึงสวิตเซอร์แลนด์เก็บบอลตรงกลางได้ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลาคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
13: ชาก้าได้สัดด้วยสายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลาคาติชครับสกัดออกไปก็หน่วยก้าตายครับทั้งคาทั้งติดเลยนะนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
12: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดเตะมุมทางขวาเล่นสั้นเปลี่ยนจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกหนีโดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโกวิชต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงบราซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิดพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
13: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
12: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริวเอโบโลครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้ออกมาเชโก้เชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรโมวิชเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบนึง
13: วันนี้สวิตต้องชนะสัก2นะช่องว่าง
12: ใช่มั้ยสายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยฟูจิโร่มาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรโมวิชอีกครับ
13: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยอ่ะแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
12: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
13: พอแดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์และใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการสวัสดีครับเซนสนรบกวนฟันธงครับเซนสนว่าใครชนะครับแล้วคนละท่านกันด้วยนะอันนี้บอกเสียงนี่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
12: 10นาทีแรกที่โซฟายสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 46,000 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
13: ก็ต่างกัน
12: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
13: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
12: ยังไง
13: น่ามินเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
12: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
13: คือแบบให้ไม่ให้ตรงนั้นสำคัญเลยนะ
12: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
13: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดไง
12: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิง
13: แล้ววันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหมว
12: ัน
13: น
12: ี้เช็คหลับไปแล้ว
13: เรียบร้อยมีใช่ไหม
12: มีดิ
13: แล้วแคนาดากาตาร์มีไหม
12: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
13: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
12: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่า
13: อ๋อ
12: คู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
13: ครับผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
12: ค
13: ู่นั้น
12: สองสองไหม
13: ประมาณนั้น
12: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินอ่ะเซนเตอร์แบ็กที่ติดโทษแบนอ่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
13: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
12: เซซ่ามอนเทส
13: เป็นแต่ไอ้นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
12: ใช่
13: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
12: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
13: คุณสตาลินบอกผมรักเซียนสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
12: หวานเจี๊ยบ
13: โอ้สุดยอดน่ารักมากSMS หน่อยกูมานมากแล้วเหรอ
12: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมรู้ทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
13: มีแต่นักวิ่ง
12: มีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าวคู่คนอื่นมีตั้งอีกตั้งเยอะนะครับ
13: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟัง
12: ครับ
13: โอเคก็ขอบคุณครับ
12: สวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนเอ็นดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรโมวิชครับ
13: จังหวะนี้ผมพักสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาริโมวิชครับเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านมา13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด
12: ์เขาอาจจะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
13: โอ้บางยี่มึงจิ้มก็เข้าแล้วขอไป
12: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรมอนไฟเลอร์
13: นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมานกระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานนี่โคตรละค่ากับคุณนะครั้งที่แล้วกูมานเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ
12: บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเล่นมา
13: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วฮะ
12: เมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
13: เมื่อวานตามทรง
12: เมื่อวานตาม
13: เมื่อวานนี่โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ตั้งแต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
12: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซนเตอร์แบ็กครับอคันจิ มาเรียกันจีเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งเข้ามาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเวดินเดมิโรวิชให้อีวานสุจิตเบิ้ลลูกนี้หลักลอยอุ้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
13: บอสเนียเถียงเหรอเป็นทางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็ควัยรุ่นครับดิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็คตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
12: ให้ใคร
13: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับมีคุณวิทิพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่2คนได้ภาคสวิตช์2นัดไม่ต้องก็ได้นะ
12: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
13: ์ใช่เรา
12: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไปใช
13: ่ป่ะแล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ก
12: พี่โอ๊กแอฟริกาใต้ไป
13: เราอาจจะเกิดที
12: ่
13: ซูริก
12: ใช่อา
13: จจะเกิดที่ซูริก
12: ใช่
13: นะคร
12: ับ โลซานอย่างเงี
13: ้
12: ย
13: เวเฟอร์
12: ใช่
13: นี่บอกขาติดได้1ฮาครับจากคุณวุฒิพงศ์
12: ครับผม
13: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับ คุณรัฐยลักษ์โอ้บอกว่าสวัสดีครับคุณพรมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
12: ครับ
13: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
12: โอ้ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวานแล้ว
13: เฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
12: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของเกมกาหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วค่อยตื่นมาดูตอนเช้า
13: ทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS กับ48899ทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
12: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้ออกมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวของเอนดอยครับ
13: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้าครับนี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นไหมครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละฮะ
12: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเบียร์ไปฝากแบงค์สวิตครับผม
13: เป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
12: ถูก
13: น
12: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
13: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกโอ้วันนี้ก็ในสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
12: ถ้า
13: ธนพล
12: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอก
13: หมายถึง
12: ประเทศเขาเลย
13: เพย์เพอร์วิวแล้วอเมริกา
12: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
13: ใช่
12: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านแล้วนะครับณเวลานี้200,000 ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตซ์0บอสเนียเฮอร์เซโกนา0ครับ
13: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
12: นาฬิกา
13: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
12: สวิตหร
13: อ
12: ก็หลอดไฟไง
13: มุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
12: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซีแวงวิทแมร์จี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิทตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณนึกถึงอะไรสวิตอะไร
13: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
12: ผมจะข้ามไป
13: แล้วอะไรอ่ะ
12: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตช์แล้วก็คุณก
13: ็โอเคผมก็แบบ
12: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะวะ
13: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟิลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด
12: ์ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบ6หลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
13: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตเออก็เกี่ยว
12: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
13: แต่ตอนนี้สวิตบุกไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
12: อู้ชีแวงวิทแม่เพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
13: เปิดนี่เสียงแบบนี้โอ้เปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับวิทแม่วันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
12: อยู่ว่าจบบอลโลกนี้ผมของดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
13: ทำไมอ่ะ
12: มันน่าจะน่าจะอ่อมอ่ะน่าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามเปิดทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
13: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
12: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
13: เออเงินอนาคต
12: นี่เขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษครับ
13: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับเนี่ยอุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้แดนดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
12: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
13: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99เลยเหรอ
12: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
13: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
12: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆที่เหลือเป็นแค่เงา
13: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
12: โ
13: อ้พร้อมไหมฮะ
12: มาเลยครับ
13: นี่ไ
12: งขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
13: อู้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
12: กานิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องยิงประตูขอแต่มุมเยอะๆก็พอครับผมถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชานิตกาลิชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
13: ก็รับทั้งเกมอ่ะบอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
12: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดเกินๆอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
13: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรโมฟรอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชันเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
12: ระหว่างเขาไฮเดรชันเบรกเราก็ต้องฮีลไลท์กันนะครับ
13: คุณเอานี้คุณเอาอ่ะอันนี้คุณ
12: ไม่คุณหยิบตรงนั้นไม่
13: ได้ได้คุณก็ลองไปแบบว่าดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
12: ใช่นะครับเขาไฮเดรชันกันเราฮีลไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับ ใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania นะครับ
13: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Core Super Fans ครับในช่วงการแข่ง

0: 600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ1ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตร mcord super fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตร mcord super fan เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ mcord super fan starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร M Corp Superfan Diamond เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M Corp Super Fan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
1: ผมเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์มากเลยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี
0: ่
1: ย
0: อ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่หนึ่งเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาขอรางวัลที่สอง
1: ขายนะครับ
0: ให้ได้ก่อน
1: เออ
0: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเดี๋ยวต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
1: ถ้าซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวต
0: เออ
1: นะครับยิ้มตั้งกันดิ
0: ล่ะนี่ไงไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไงพี่เอกฮิมงี้เล่นไม่ได
1: ้อ๋อหรอบอลสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกเนี่ยครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
0: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้อย่างเงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอ้ไฮเดรชันเบรกเนี่ยขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหาเงินไปโหวตใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ไงขอที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ๋อ
0: เออ
1: เขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี
1: ก่อนฟาร์มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลางไฮบอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันมาก่อนเคลราชินัดให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับมาอยู่ทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับสุนยิตให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอเลวแบกโควิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกคอลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
0: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางโคลาซินัชครับ
1: มีคนถามบอกพี่สนนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้ายๆไปทางนู้นแล้วเหรอ
0: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
1: เจลีกก็เอาเหรอ
0: ก็น่าจริงๆงานอาชีพผมก็รับจ้างครับ
1: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
1: ใช่
0: คุณธนากรถาม
1: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
0: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
1: เคยมีคนมาจ้างเหมือนนะ
0: รับสิรออะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นจริง
0: เลยมันได
1: ้
0: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนียสองคนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียร์รีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
0: ชอบเป่าแปลกๆ
1: ชูอัลปิเนโร่เลยครับ ป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
0: นูโน่เมนเดส
1: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
1: โกเมสกองหน้าที่ไม่ให้บอกว่าคอนราดไรเมอร์ฟาวก่อน
0: เออ
1: นี่

0: นี่แหละคนนี้แหละชื่อเอาปินิเยโร่คนนี้นี่แหละ
1: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
0: ใช่ใช่เพี้ยนเพี้ยนอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี
1: ้คุณธนากรบอกว่าบิ๊กป้อมติดไหมครับสปิทชุดนี้ตอนแรกผมมางงงแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชาคิดี้ไงเมื่อก่อนอ่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
0: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
1: ครับ
0: ครับผม
1: สวิตนี
0: ่ได้มาหนึ่งขำจอดเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
1: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
0: ยังไงครับ
1: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
1: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แต่แบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
0: ที่เป็นรูป
1: ต้องมาจากสวิต
0: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็
1: ใช้กันนะ
0: จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับเราสาดยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวเนี่ยดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลืองครับ
1: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
0: มีบอกตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยมีการพูดถึงกัน
1: เยอรมันปะ
0: หมายถึงว่าชาติ
1: ทั้งหมดเลย
0: เออแบบ
1: ตั้งแต่จัดมา
0: เหรอเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
1: ดูนี้ก่อน
0: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮีโบรวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกโกโกเบลอีกครับ
1: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชปีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
0: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลี
1: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
0: ครับ
1: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
0: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
1: เหลือจะเชื่อ
0: ส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอบิเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอบิเชอร์อีกรอบนึงก่อน
1: มีก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากเลยตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
1: ์กริบ
0: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
1: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชครับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่นำครับสวิส
0: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเบดี้เล่นกับอาคันจีออกไปด้านซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเบดินเดมิโรวิช
1: นี่ก็ถามคนลาซินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะครับ
0: เกมที่แล้วอ่ะไม่มีคนลาซินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พอหลังผ่าน70นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
0: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมัวเรวิตออกไปอีกครับนี่คุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ยอันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
0: ่
1: ก็สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่มีชื่อตอนชุดเล็กอะ
0: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงชับปุย

0: ชา
1: อ๋อ
0: สเตฟาน
1: ซา
0: บูซาก
1: องหน้า
0: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
1: ์อาจจะมีชื่อ
0: ที่รู้อายุเลยนะ
1: พวกเอลิสเซฟาโลวิช
0: ฮาริสเซฟาโลวิช
1: มีใครแกยุคเก่าๆสวิสนี่
0: อ่ะไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรี
1: โหอันนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาปุยซาดิ
0: โอ้โหมีเนี่ยชื่ออะไรนะ
1: หลุยบัวมอเต้
0: ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
0: อันนั้นโปรตุเกส
1: มันจะมีนี่เซฟานเซฟานอองโช
0: เซฟานอองโช
1: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
0: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
1: ใครอะ
0: สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
1: โยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
0: ไม่ใช่กองหน้าดิ
1: กองหน้า
0: เอออ
1: ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
0: เฮนโชด
1: สเตฟานเฮนโชดกับซัมมี่ไฮเปีย
0: ซัมมี่ไฮเปีย
1: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
0: ใช่ไหม
1: เตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
0: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
1: ใช
0: ่เซฟานลิสไตเนอร์
1: โอ้โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
0: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิสเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนเอ็นดอยอีกครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิสอีกทีนึงไหลตามช่องมาเอ็นดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนเอ็นดอยออกอีกครับ
1: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอ็นดอยวูบ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
0: โอ้โหนี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตติกอเล็กซานเดอร์ฟราย
1: โอ้โหกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
0: ใช่
1: ชูรูเซนเดรอส
0: ลิสไตเนอร์
1: ลิสไตเนอร์ชาก้าดีทุกที
0: ม
1: ยกเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอลบอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
0: ฟิลิปเซนเดรอส
1: บอกแล้วไง ผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรมวิชให้บอลมาทางซ้ายอาลัยเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบแค่โทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกิน
1: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างนะโคตรขยัน
0: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟใช่ไหม
1: เอ็นโซซีโฟ
0: อดีตกองหน้าม
1: ีไหมอันนี้คุณหายใช
0: ่
1: ไหม
0: กำลังเปิดไล่ดูอยู่มีชื่อใครบ้าง
1: จริงจังเลย
0: ถ้าเห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
1: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
0: นี่แหละซีโฟนี่หรอมั้งเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หมดนะครับหกครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ทั้งหมดนะครับ
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
0: เหนื่อยละ
1: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอาท์นะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคิน
0: มูรัตก็เป็น
1: ทีมอยู่
0: คุมทีมอยู่
1: ส่วนธนาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาเซลกันมาก่อน
0: ฟาเบียนฟรายไงชอบยิงแมนยูใช่มั้ยฟาเบียนฟราย
1: สวัสดีค่ะนะคมนนสนกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนนอน
0: อ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
1: มีคืนเดียวอ่ะ
0: เต็มนะ
1: ไม่คืนฝรั่งเศส
0: นะคืน
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่หนึ่งอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ
0: ้ขาดหมดนะอาจจะดิโน่อาจจะดิน่าเลย
1: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนติน่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับ คนที่

0: ที่ชอบคุณชาคริส
1: ใช
0: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
2: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
0: มีวันนั้นวันเดียว
2: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
0: แต่วันนี้นี่คว่ำหมดเช็คแล้ว
2: เอาเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะ
1: จำสับ
0: นี่บอกสนโตะเม็กซิโก
1: เขาเรียกว่าสนโตะ
0: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดบรังโกจังโกและชิชานิโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อจะคุณปูโยไม่ฟิตเลยฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชานิโตก็เลิกเล่นไปละ
1: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ย
2: คุณบล็อกบลังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับผาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนดักไว้ได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิดไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโก้ยิงคร
0: ับมีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิงคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโก้ได้แปรด้วยซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
1: ครับ
0: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
2: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮารากลับไปเล่นที่ชีวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเคอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
2: อีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
0: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกคือเอเดน
2: เอเรน
0: เดดิยอก
2: เออใช่
0: การยาวเนี่ยกองหน้า
2: ใช่ใช่
0: เคยอยู่เลเวอร
2: ์เอมันไม่สีนะ
0: ก็
2: มันก็เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
2: เออแต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็นแบรดเอ็นคูโฟอ่ะเออนั่นแหละฟิวฟีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิชดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
0: จะจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
2: ใช
0: ่สวัสดีครับพี่สวนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณพงเชียร์สวิตครับ
2: อันนี้มีคนบอกว่า C4 นี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับอาคันจีก็ได้แต่วนอยู่เ
0: นี่ยนี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากิลี่ไม่เล่นแล้วหรอครับ
2: ไม่เล่น
0: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล้ว
2: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
0: ยังไม่แขวนสตาร์ท
2: หลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชาคิรีเนี่ย
0: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
2: ชา
0: ค
2: ิ
0: รี
2: ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอไลเบโกวิดจี้จากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อาคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับ
0: โอ้โห
2: ทำสวยครับบอสเนียลูกนี
0: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคราซินักต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้โหทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
2: แต่มุมของบอสเนียเอไลเบโกวิดเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: ของสวิต
2: ฟรีคิกสวิตครับ
0: นาทีสุดท้ายนะครับแม่ยังไม่มีประตูครับสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
1: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยแน่เลย
0: คุณไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหน
0: เดี๋ยวคุณ
1: ต
0: ื่
1: นเร็วมากกว่า
0: ดูคู่แรกเหรอ
1: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
0: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีมอ่ะ
1: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
0: แต่ก็มี2ลูกนะ
1: เออแต่มี2ลูก
0: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
1: มีออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
0: เออเดี๋ยวน้อยเดนมาร์ก
1: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ชิ
1: คแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สกอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร
1: ่ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียสวยกันอยู่0ประตูต่อ0
0: แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพ่นเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
0: หรือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอ่ะครึ่งแรกอ่ะเช็คพยายามสวิสพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิสทิ้งมาซ้ายแดนเอนดอยครับ
1: เอนดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนเอนดอยบอสเนียรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชุดแซนทางซ้ายครับริกาโดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรมอวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเนมิดดวลกับเอบิเชอร์สุดท้ายเอบิเชอร์จิ้มออกข้างครับ
0: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
1: เชฟยู
0: เชฟยูเลยมันคือเอนดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาบาเลสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับแล้วล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปินิเอโรบอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นริคาร์โดโรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ครับทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
0: อ
1: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตครองบอลเยอะกว่าครับแต่ใครเล่นดีสุด
0: ไม่ดีนะคน
1: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอไลเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเนียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าร่างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
0: นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง600สิทธิ์โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโบนหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย 0-0 นะครับ
1: ทันกันหมดนะครับ
0: เกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expectedโกของสวิตเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06
1: บาย
0: ส่วนบอสเนีย 0.18 นะครับ
1: ไม่เคย
0: จะสมควร
1: เลย
0: ที่ไม่มีประตู
1: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
0: ส่วนผลบอล นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้1-1นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมลนฮาม 2-1 แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก 1-0 ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกทางฟุตบอลโลก มีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองอ่ะผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์ซองนาล 3-1 นะ

0: โอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
1: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี่
0: เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
0: ขาวสะอาด
1: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
0: หรือเตะมุมที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
1: ครับ พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี
7: ่ฮาคารซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคารซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
13: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
15: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่99 Live Follow ครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิพงศ์บุกหลวนแล้วก็รังสรรค์วิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านโนอาห์กาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกีอัมดูนี
2: ่สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: บนๆขอบๆแบบติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่านี่บอกไม่มีภาพให้ดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับ
1: นะครับนี่บอกไว้เหลือกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
0: มีว่า
1: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
0: ม
1: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
0: มีบอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับ
1: โอ้โห5เลยเหรอก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
0: ้แฮร์รี่เคน
1: เออ
0: ร์ลิงฮาแลนด
1: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี
0: ้เนี่ย 4-5 คนนี้แหละนะครับมีบอกว่าเล่นหน้าเบื่อมากครับคู่นี้
1: จริงครับ
0: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนหรือว่าเม็กซิโกเกาหลีใต
1: ้เท้าไง
0: ใช
1: ่แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
0: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
1: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
0: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟาสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิลไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิลไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
1: กระแทกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอผมใกล้ไปเหรอ
1: เออ
0: เดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
1: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาทีตัวมันเข้าไปยาก
0: ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
1: อ๋อไม่ดังหรอก
0: คือผมเป็นคนเสียงดังผม ก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
1: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าเนี่ยโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนส่วนนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
0: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
0: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับ
1: แล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
0: ฟ้อง
1: เ
0: หรอ
1: ว่า
0: อาจารย
1: ์เอ้ยจานผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
0: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
1: บอลซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับวิคเตอร์โรดิเกสเปิดติดมูฮาเรมอวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรมอวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
0: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแกเกอร์แล้วปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแหมเก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับ
1: ซึ่งแน่นอนแหละทาริกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีกรีดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
0: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาซินาดครับไปผลักกรานิชก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอ้ทาริกมูฮาเลโมวิช
0: ใช่ๆเป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
1: มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะคุณเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
0: ยัง
1: มันจะเป็นทีมลีกล่างของเขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนเห็นไหมคุณไม่เชียร์ถึงเซเรียซีเนี่ย
0: โอ้ไม่ไหวอ่ะเซเรียบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกขึ้นกลับมาได
1: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบลมเลยก็จริงนะ
0: แดนดอย
1: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
0: เปลืองใช้โอกาสเปลืองนะเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบล็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยมามืดคุณไม่เชื่อผม
1: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบเขารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณก็ถึง
0: คุณต้องเลี้ยงแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
1: โอ้ยนอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ดีอาร์คองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
0: แต่เรื่องที่ผมชอบดีอาร์คองโกมากนะถ้าคุณดูกันนะกองหน้าเขาอะเซดริกบากัมบูกับยอร์วิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะคือแบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
1: ไม่แต่ไอ้บากัมบูถ้ายิงโคมๆอีกนิดอ่ะผมว่าโปรตุเกสมีถึงพังมีถึงแพ
0: ้พอดีมันเป็นบากัมบูไง
1: เออแต่วิซาไอ้หม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุกีส
0: เฮ้ย
1: จริงๆไอ้ชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
0: ครับ
1: แต่พอไอ้วิซาหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: ร้องเฮ้ย
1: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
0: ส่วนสวิตขึ้นมาทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
1: ถามวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกสต
0: ั
1: วป
0: ั
1: ญหาเลยแต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอ้เช็คอะ
0: สวยนะ
1: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
0: ก็
1: ผู้ตัดสินสหรัฐ
0: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
1: คุณรัฐคุณรัฐยลักษณ
0: ์วิกตอเรียเพนโซ
1: คุณรัฐยลักษณ์บอกเล่นแน่นอนค่ะเห็นด้วยฮะ
0: คืออ่านเอเวอเรสต์ยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนเนี้ยจังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ก็ถามกาตาสู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาเล่นเตรียมใจเต็มตัวเล่นรับอย่างเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมแบบสู้ได้
0: ใช่
1: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาเห็นเป็นแคนาดาเนี่ยมันจะแลกไงแล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
0: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคนาดาน่าจะใช้ไคลาลินเล่นหน้าเป้าละ
1: โอ้โหวันนั้นยิ่ง
0: คมกริบเลย
1: โจนาธานเดวิดนี่อย่างแย
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆเลยแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวาการ์ดอีกอ่ะ
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
0: เขายิงนะเว้ย
1: เมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาร์ซ่าฉาดใหญ่อ่ะแบบ
0: ผมเชียร์ให้มาชานอนนะ
1: กอดอนตัวที่บาซ่าซื้อไปเนียบกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรชฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
0: แอนโทนีกอร์ดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
1: ขยันอย่างเดียว
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
1: มูลาซินักนี่บางทีเก็บแรงไว้เล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่ไหมแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ใช่ป่ะ40เนี่ย
0: 30นี่เหรอ
1: ก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์ประมาณนั้น
0: ส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอลาเบโกวิชฟาวอีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
1: พอตามตรงนะนะเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูที่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันน่ะเมื่อกี
0: ้เอลเบทเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอะขึ้นมาแต่ว่า
1: เขาได้ดิ
0: ไม
1: ่อะเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยไปแล้ว
0: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
1: นี่ก็บอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะครับอยู่บอสเซียนั่นแหละ
0: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมไฟเลอร์เปิดแล้วได้มงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอเบเชอร์
1: นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
0: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
1: บิ๊กจุนนี่แหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาร์บิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
0: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
1: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
0: อยู่ไลน์ครับผมโทรได้021143990ครับ
1: จ่ายไป 1,000 มีทอน10บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
0: นอกจากได้พยุงข่าวแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
1: กระเป๋ากระเป๋าคาดเอว
0: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
1: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิวไลฟ์อาจจะเอามาพยุงศีรษะ
0: อาจจะต้องฮิวตัวเองก่อน
1: อ่ะสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
0: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
1: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เต็มมุมนะครับสวิต
0: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
1: โสมขาววันนี้ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
0: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะเกาหลีใต้กับเม็กซิโกอ่ะแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
1: นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมหนึ่งแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
0: มิลาเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี้
1: อดีตกองกลางบอสเนีย
0: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมทงฝั่งซ้าย
1: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาคงมีเจ็ตส่วนตัว
0: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับโจโรนทัมจะหลายเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหมกไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิโคลัสฟาซิล
1: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับ
0: โอ้โห
1: คือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
0: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่แต่มุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
1: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
0: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
1: ใช่
0: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
1: นี่บอกหนูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเทียร์ค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนตรีแฟนนอนเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่าไง
0: ครับ
1: บอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
0: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยนะเว้ย
1: ให้มีเถอะ
0: เป็น global เลยนะเว้ย
1: โอ้ให้มาเถอะ
0: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปอีกครับ
1: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
0: ้เหมือนว่าไม่มีโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
1: มาทรงมันกลืนกันไง
0: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
1: ใช
0: ่เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี้
1: มีสวิตช์ถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟไม่ติด
0: ใครสับกันเอา
1: สับคัดเอาดิ
0: สับคัดเอาอ่ะมีถามบอกหมอเมาจะมาพักแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกันพักเลยครับ
1: คุณลองถามเขาสิคุณจ่ายกับหมอเปล่าขนาดตาแป๊ะยังพักเลยหมอเอาสักแมตช์ไหมล่ะ
0: ก็ไม่แน่นะ
1: เดี๋ยวให้มาพักอาทิคมเนี่ย
0: เดี๋ยวผมฝากทางพี่เจตดีกว่า
1: คุณไปสับพยอกแกหน่อยแต่ตอนนี้60นาทีแล้วนะ
0: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
1: คุณมีเสียงดังใส่แก
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
1: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมานาทีเหลืองแรกมานาที59ครับ
0: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอนดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
1: นี่เป็นไง
0: เสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
1: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมาที่มือด้วย
0: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเงี้ยนัด3ยิงโหดมาก
1: เหร
0: อคุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
1: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสติมาอวย
0: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมอนเบิร์นจังหวะนี้ กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิ้ลต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
1: เริ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีวันฝั่งขวานะครับซิวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอ้เตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอ็นดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทาง

0: เชโก้โหใบเหลืองมาติดๆเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารจี้ครับ
1: ที่บอกกฎใหม่ FIFA เรื่องเตะมุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรองติดประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไร
2: ส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับ
1: จังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไป
2: เสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบแค่เท่าตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
0: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
1: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเท่าจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาท
2: ตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับ
1: ทำไมถึงรู้
2: สมัครไปแล้วนะครับ
1: คือตอนแรกมีแพ็คโมโนยังไม่ออก
0: นี่คุณมุดเลย
1: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนเป็นแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
0: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
2: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิคลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำคร
1: ับจังหวะมงจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นริวเอโบโลครับ
0: มีจังหวะเปิดเตะมุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะจะติงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
1: เป็นเอชเมียไบรักตาเรวิชนะครับตัวลูกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมาอีกคนใครครับ
0: ไอไบรักตาเรวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นปวดแน่นอน
1: ส่วนอีกคนนึงคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
3: ทาฮ
1: ิโรวิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
3: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบารักตาเลวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิตลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาฮิโรวิชนะครับไม่คุณต้องกดนี
1: ่
3: แบนไป
1: โอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
3: คุณต้องถามว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
1: เป็นคอมเมนต์หรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียอีวาสุนยิตเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิโคลัสคาติดถ่ายไปทางขวานี่บอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
0: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอรามินยาเมาเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเข็มหมดไม่ได้ไง
1: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
0: ใช่
1: ราฟาเอลไวก้ากับ
0: อาราโฮ
1: อาราโทมัสอาราโฮอะคือคู่จริงของเขามันจะต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
0: ครับก็เลยโดนมงไปไงโดนวีซ่ามงโอ้ในตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
1: เซอัตโคลาซินัตรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนิโกเอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออฟซักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัชแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี้
1: โคลาซินัทนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
0: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
0: แต่ร่างกายเริ่มไปแล้วโคลาซินัท
1: ใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยชอบทุบชอบปะทะ
0: เ
1: ป็นพวกชอบปะทะ
0: โจรที่ยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวอร์ดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
0: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียนี่

0: ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วลงเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
1: เดี๋ยวน่าจะได้เห็นลูเบนวากาสเร็วนี้แหละ
0: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิดผมว่าวันนี้ไอ้นี่เล่นดีครับเอไลเบโกวิดเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอไลเบโกวิช
0: จังหวะนี้บอสเนียย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
1: อ๋อเพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
0: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัดกองไปแล้วครับมีบอกว่านะคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะนะส่วนอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาตินโอเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้ 2,000 กว่าบาทไม่แพงด้วย
1: ทำไมปืนมันงองอมันแบบมันงองอ
0: เฮ้ยที่ทันทีโอ้โหขึ้นเลย
1: แซวแซว
0: ขึ้นเลย
1: ปืนมันแบบ
0: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเสื้อซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
1: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
0: เอา
1: ถอดให้เลย
0: เอาไป
2: ถอดเสื้อกลับบ้าน
1: โอ้เอิดซะด้วย
0: ส่วนจังหวะดีสวิตช์หน้ากรอบเขตโทษเอ้า
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ให้เฉยเลยว่ะ
1: อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
0: จังหวะล็อกข้อเท้าลงไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโกวิดมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปได้กรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมาเดนิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซุปเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไม่ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะและย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: แม่ชัวร์ปิเนโร่นี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาแล้วครับ
1: ออกฤทธิ
0: ์มาแล้วครับเคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทึ่งเสียวมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่เขานั่งค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบกไว้นั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิ
0: พอแล้ว
1: ไปแล้ว
0: งั้นผม
1: ของคุณดิ
0: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะ
1: คุณฮักเขาเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า260,000บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcord.net นะครับขั้นตอนเป็นแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร Mcord Superfan นะครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตร Superfan นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20บาท20บาทนี้ได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับไหนนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์นะครับ500บาทได้ถึง300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจ M ของซูเปอร์แฟนที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับ
1: ที่บอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนนี่บอกคู่ชิงให้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
0: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
1: ฟุตบอล

0: อินเตอร์คัมมิ่งโฮมเหรออืมแต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
1: เล่นดีนะอังกฤษ
0: เกมแรกโคเอเชีย
1: คือแบบแล้วเหมือนแบบทูมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเงี้ย
0: เออเขาชอบของเขา
1: เออคือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
0: เขาไม่เอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีละ
1: ไม่ชอบเหรอตัวพวกเนี้ยไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นน่ะ
0: นี่ก็ถามนอกจากเคปเวิร์ดเกลือซาวของโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอร์แดน
1: อุซเบกิสถานครับอุ
0: ซเบ
1: จริงๆมี4ชาตินะเดียของโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
0: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ด
1: เคปเวิร์ดคือราซาว
0: ซาวครั้งแรก
1: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียของโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
0: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ DR ของโก
1: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
0: แอฟคอนเหรอ
1: แล้วไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
0: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
1: เออผมไปถึงนั่นเลยเลยรู้จัก
0: ตรงเปล่าไลน์อัพตรงเปล่า
1: ตรง
0: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลน์อัพไม่ตรงไลน์อัพไม่มา
1: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคนาบรูนตกรอบสภามาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
0: แล้วก็ไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
1: จาไมกา
0: จาไมกา
1: ใช่
0: เจอไมก้าตัวดีๆเยอะๆเลยนะเนี่ยลีออนไบลี่
1: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
0: เอธานพินน็อก
1: มิเคลแอนโตนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจะไม่กล้าเรียกหมด
0: ไอ้นี่อ่ะของ
1: กรีนวูดไง
0: แต่กรีนวูดเขายังไม่ตอบตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจาไมก้า
1: ใช่เดมไรเกรย์เนี่ยจาไมก้างั้นแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคือราซาวที่เป็นฮอลแลนด
0: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
1: คือราซาวนี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอเกนเลอร์คาเดียพวกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
1: เอาละ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: นาที73แล้วเนี่ย
1: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตา
0: ร์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ทดิ
1: คือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ
0: ่เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี่
1: ส่วนสวิตซ์สายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบล็อกบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายโยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับครูคลิกอยู่ได้ตะวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
0: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียสายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบีครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
1: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยลิคาร์โดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปเลยครับ
0: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิชเปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซมาแทนอาบิเชอร์มันซัมบีมาแทนเอ็นดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสลงมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
1: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
1: เราถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้แล้วจังหวะนี้ริคาร์โดโรดริเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
0: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอ ความมั่นใจมาจากไหน
1: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
0: เยอะไป
1: ท
0: ี
1: มมันแทบจะเท่ากันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ประตูหนึ่งมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยอ่ะลุยต่อครับโอ้โห
1: มา
0: เป
1: ิ
0: ด
1: ก็ไม่มีอะไร
0: ไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
1: บอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
0: ์ก็
1: ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาร์ได้
0: นะแล้วถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
0: โยฮันมานซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับอยู่แค่20นะจริงๆก็เป็นดาวเด่นไฟบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4อาซิสเป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
1: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมซบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานซุนยิตให้มาคืนบอลของซุนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
0: คือจะยอมแพ้แค่นี้นะไปลุ้นประตูได้เสียกันนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
1: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟลายเลอร์โหแล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอบิทเชอร์แดนเอนดอย
0: เอา
1: เบียงรีเดอร์
0: ไปเสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
1: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นยูฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซาบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้ขอเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคืนหลังมาให้ซุนยิตแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดบล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคลาซินัตรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเปลี่ยนเราไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
0: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
1: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
0: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
1: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอมโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรโมวิชผู้ตัดสินบอกว่า
0: แดง
1: ใบแดงเลยครับโอ้โหอู่ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ครับ
0: คือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไปแล้วแล้วมีเอโมโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเลโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบริวเอโมโลหมายความว่าฟาวล์จังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
1: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับ
0: เป็นนี่ไง
1: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกต์นั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างเลยล้าง
0: ใช
1: ่โอ้โหเครียดเลยครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
0: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรนะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิสเหนือกว่าเยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
1: มันดูแบบ
0: เยอะไปอะไรเงี้ย
1: สวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
0: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับ ท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากัสนะครับขวาวากัสซ้ายชาก้าวิ่งมาปั้นลูกนี้ยังตัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสบราซิลยกกลับเข้ามาโดนสกัดออกมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากัสคืนลูกนี้กลับมาที่วากัสอีกรอบนึงครับรูเบนวากัสทางซ้ายให้มาโยฮันแมนซัมบีซ้ายสุดรออยู่แมนซัมบีจี้จี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังอีกครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
2: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากัสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับทวิสแลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
0: เอาล่ะครับเตะมุมของรูเบนวากาสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
2: ไม่รีบครับสวิตเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
0: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสัจภาพวันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กแล้วไปแขวน
2: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
0: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาละแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
2: ก็รู้หมดอะทีมนี้ถนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับแบบโอ้ผมเคยพากลิกเอิงกับเขาอะ
0: เออ
2: กูยอม
0: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
2: คุณรู้ไหมสตัดเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
0: ไม่รู้
2: คุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้ดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าภาคชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิดเน
2: ี่ยผมไปภาคลิเอิงซีซั่นที่แล้วอ่ะไอการออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสลิเอิงอ่ะคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสวิต
0: ตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากัสพอตัวไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับ
2: เรียบร้อย
0: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
2: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง2-0นาที84นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลกันจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับอุนบากาสแปรไว้ขวาบอลเรียดๆนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิตโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
0: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนํา 2-0 ครับ
2: นิ่มๆเลยครับนี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
0: ใช่ไหม แล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลย
2: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
0: อ่ะทำไมจะมาไม่เงียบเลย
2: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป
0: เป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
1: บอสเนียพอเสียมูฮาเรมอวิชไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
0: ว่า
1: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
0: ยังไงใช่ไหม
1: เพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์เลยครับ
0: นี่เอิดเลยเอิด นาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
1: พอนำ2-0ปุ๊บเราไปได้แล้ว
0: เออนะทุกทุ่มครับสวิตช์
1: แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน์
0: มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได้มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกเป็นเศษข้อเสนอล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดิโอมองเด้
1: นะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานดิโอมองเด้100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สวนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะนี้สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับ
0: บอลล้นออกมา
1: โอ้เท่ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะสติไม่เสียนะ
0: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้อ้าวแล้วจะเปลี่ยนครับบีเอ็มโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักผู้เล่นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
1: เอ็มโบโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
0: เป็นเซดิกอิทเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
1: เซดริกอิทเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดริกอิทเทนนี่29แล้วครับผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโนหมายถึงว่าผมเหร
0: อ
1: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
0: มาแล้ว
1: ห่างเลยครับแมสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของ AS อ่ะ
0: ขอค้นหานักพากย์หน้าใหม
1: ่เออแล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะวะ
0: เอาแล้วทางซ้ายรูเบนวากาส
1: ตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงถล่มทลาย
0: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดสลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาซันมันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
1: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3ประตูต่อ0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแบกกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
1: โอ้โหนี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ10นาที74 20นาที84และ30นาที90ครับ
0: ก็เปลี่ยนเอ็นดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
1: โอ้ เซอร์เกย์บาเบเรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีก

0: อีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 น่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ -3 อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
1: นี่จะมาบุกเอาคืน
0: เถียงไงเถียงแม่มามันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีบอกสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
1: โอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไอ้วันที
0: ่แต่วันนั้นนั่ง
1: เ
0: งียบกิบ
1: ไอ้วันเจอกาตาร์เนี่ย
0: วันเจอกาตาร์เหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมป่ะอะไรนะ
1: ไอ้ลูกม่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่ไอ้เดนเชโก้นาซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
0: ครับ
1: เหลืออีก4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิตช์3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
0: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละไลฟ์เพราะเห็นละจบ
1: อ่ะเตะมุมของบอสเนียครับแต่ไล่มาได้หรือเปล่า
0: โอ้แต่ว่าส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าวันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่ะเฮ้ย
1: เถียงไง
0: แต่1-3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
1: เอ
0: าทีนี้สถิติ
1: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สวยๆเลยมามิช
0: ยิงไกลทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
1: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
0: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับโอ้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสโลวาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
1: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยหม่งเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
0: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
1: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันอยู่ครึ่งแรกเขาทำอะไร
0: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
1: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับแก็บ2นาทีเศษครับ
0: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับจริงใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกนี่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
1: 0-0
0: ไม่ค่อยเข้าเรื่อง
1: ทรง0-0
0: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมุตินะสมมุติ
1: 10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เซอร์ไพรส์แล้ว
0: บอสเนียวางยาว
1: ไม่ใช่เหรอเกิดปุ๊บ 3-2 ตัวใครตัวมันบอกเลย
0: 3-2 ก็เชียร์ฟรี
1: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
0: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโก้ออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอรินเชโก้เล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวปิเนโรนี
1: ่รันตีชื่อนี
0: ้โอ้โห
1: การรันตี
0: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
1: แล้วโดนก็น่าจะคอนแทคจริง
0: แต่คอนแทคจริงครับ
1: น่าโดนแหละจังหวะนี้ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิต แล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชิบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
0: เอมาเมมิด
1: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
0: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
1: เทคแล้วก็น่าจะรอดยาก
0: โอ้โหนี่ถ้าว่า6นั้นหลังสุดสวิตเซอร์ทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้แล้วครับ
1: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโลคนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
0: นี่ก็ฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
1: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
0: 4-1 ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล้ว
1: แล้วก็เป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวากัส 2-0 นาที84 3-0 จากมันซัมบีแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตาร์มานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
0: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
1: ครับโอ้โหนั่งบอสเนียนี่กองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรก
0: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
1: แต่เจอกาตาร์ไง
0: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่อันดับสามจะไม่ใช่อันดับสามที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770 สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาก็เปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
18: ใจเชฟเข้มข้น

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ท่านเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต้ไอ้กับกาตาร์แคนาดาประธานโทษกาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่าม
0: ีส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: ผมเก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะเจ็ดเครื่องเน
1: ี่ยเดี๋ยวเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพรมิสแลนด์จากคุณสะพงยินดีด้วย
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่ของรอดหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้แม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องถ้วยกองหลังอุซเบย์จังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลยSMS ยังมาได้ครับ468-9899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้20คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดง
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคมสนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เฮ้ยวันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได
0: ้ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะนะนะว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: เออนะนะวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซ่ามอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เฟนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ใช้เอซันอัลวาเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลวาเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากจะบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาก็เล่นในบ้าน
1: ได้กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้มไง
0: น่าจะเสมอมีสกอร์มาก
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่นี้เล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: มองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่โดนก่อนจะเปิดแรกเพราะว่าไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก็ประมาณนั้น
0: บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานัดสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขา คือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะชนะได้
1: ขาดหรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ีสองอ่ะ
0: เออก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะครับคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก
1: ูแคนาดามันดูกำแพงสูงเออน้องหงร่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วยเหรอ
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918 914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมว่าตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ
1: ผมดูให้เลยแล้วกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับ
0: ร
1: อแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สับประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากุโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วครับ
1: คลายลาลินคู
0: ่
1: วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเลียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอปาติกีเนี่ย4-3-3ประตูเป็นอาบูนาด้านะทุกคนเดิมที่เทนดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะฮะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดายเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
0: เลย
1: เออ
0: ถ้าจะโดนน่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่าเออพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะ
1: อ
0: าอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์น่ะมันเป็นไทออนบูเคนันด้วยไง
1: มาขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวานั่นแหละกาตาร์นะ
1: ผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่
1: าผมมองว่า
0: ฝนโคลอนเซ
1: ่ไอ้1แต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่า1วันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
1: ขาดต้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความหนึ่งทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีพี่สนวิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาอ๋อแนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทางไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากัสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะฟรีวิวได้ค่ะนี่เขาติดใจอ่ะจัดการให้เขาด้วย
0: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
1: ก็ล่วงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ล่วงหน้าไปเลย
0: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
1: ไม่ซวยหรอกห่วยเองแหละไม่คม
0: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเงี้ย
1: เออมันแนวรับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1 สิ่งที่มาริโซโปเชติโนมาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้
1: อ่
0: ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่วมาก
1: เลยว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
0: ใช่ๆคือ
1: แบ่งงาน
0: กำหนดงานชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
1: ้
0: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
1: ปารากวัยกับตุรกีเป็นไง
0: ปารากวัยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น
1: จริงเหรอ
0: ยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนจริงๆเหรอ
1: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
0: นี่แหละตุรกีมันต้อง
1: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปารากวัยอ่ะ
0: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาถึงจะเล่นดี
1: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
0: ฮะ
1: บราซิลกับเฮติเนี่ย
0: ถึง
1: บอลอั้นผมบอกเลยบราซิล
0: ผมว่าเกิน
1: ระบาย
0: เกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะ
1: เออ
0: คือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ตลอด
0: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซื้ออย่างคาร์ลอันเชลติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะละไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสจูเนียมาทุสคุนย่า
1: ลาฟินย่า
0: เล่น3ตัวรุกกลาง
1: เห็นบอกว่ามีลุยส์เอลิเก้ด้วย
0: ใช่ๆกลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละลุยส์เอลิเก้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่า
1: ฟาบินโย
0: จะเป็นฟาบินโย
1: แม็กกิมไร
0: ท์ใช่บูโน่กิมไรท์คือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาซิเมโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว
1: ้
0: ย
1: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เกเรซันเบเบ
0: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
1: ดาตา
0: ซานโตนะครับผมก็เลยมองว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
1: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอ้เดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติอ่ะรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
1: ะไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโก5วันพรุ่งนี้ชนะโมร็อกโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเบียดชนะเฮติมา 1-0
0: ชอบโมร็อกโกครับ
1: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
1: ีมแม็กกินแม็กโทมิเน
0: ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอ่ะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
1: แต่คู่นี้ผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเปิดประตูเดียวอ่ะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเข้ารอบแล้วไงเออนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนั้นก็คือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันเนี้ย
1: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์เลยพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังจากคุณพงพันธ
0: ์ขอโทษครับผม
1: คุณกิตดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่2
0: ก็มีข่าวกับไครเซโซซัมเมอร์วิลล์อยู่นะ
1: เขาจะ
0: เอาจริงๆเหรอ
1: ก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาติอุสแฟร์นันเดสก
0: ับ
1: เซนซัมเมอร์วิลล์2ตัวมัดรวม
0: เห็นว่าเคสของมาติอุสแฟร์นันเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบละมาติอุสแฟร์นันเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แหละนะครับ
1: ครับ
0: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียวจบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
1: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เหรอนี่ยังไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่ยังไง
0: มีส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้สาย2
1: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
0: ทำไม
1: ช่วงนี้ธุรกิจ
0: ร้านเพื่อนผม
1: เหร
0: อคนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
1: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เน
0: ี่ยเอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณไปจริง
1: เปล่าจบบอลโลกไปเลย
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
0: เอางี
1: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
0: ไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเลย
1: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
1: แนวไหนก่อนแนวไหน
0: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำพอมีความขวัญอยู
1: ่ชวนเจษฎาศรีวิเศษไปด้วย
0: อะไรกินได้อะไม่แพง
1: ถ้าอะไรกินไม่ได้อะถ้าอะไรกินไม่ได้
0: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พ
1: อชวนเจษดาไปด้วย
0: ได้หมดไม่มีปัญหา
1: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
0: เออเหลือเฟือ
1: เหรอ5,000 นี่อยู่ถึง 4:00 ป่ะ
0: ทีนผมโอ้ยผมให้ 7:00 น.เช้าอ่ะ
1: โอ๊ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ยเออ
0: นะครับสบายเหลือโอ้พี่ที่4นี่ที่4นี่เค้าเรียกว่าพึ่งแบบว่า
1: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: คล้ายๆแบบร้าน
0: เป็นเล้าอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยป่ะ
1: เป็นเล้า
0: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อ
1: เล้านี่มันตึงกว่าโคลันตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างงี้อีกนะ
0: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ่ะ
1: ไปกันใหญ่โอเค
0: ฟิลนั้นฟิลนั้น
1: แต่แนวนี้ไม่ใช่ใช่ทางเจษดา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เคยคุยกับเขาแล้วเออ
1: เขาชอบเดิน
0: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางหรอกคนละทางกับพี่ว่ะ
1: แต่ผมได้ทุกทางอย่าไปเยอะเออ
0: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
1: ก็เดือนนี้
0: พอดีครับเดือนนิดๆเริ่ม11จบ19บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลนเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลนเซ่ไง
1: เอ้ยไม่มีแล้ว
0: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่
1: ต้น
0: พี่ต้นมาอยู่นะครับ
1: มาร
0: ู
1: ้สึกเมื่อวานก็ยังมา
0: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับ
1: เออ
0: วันอังคารมาอยู่นะครับมาจัดเขาเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ย

0: บางคนอาจจะอยากรู้
1: เดี๋ยวนี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่
0: อ่ะเรื่องของลิเวอร์พูลกับแยนเดโอวองเด้เนี่ยตัวลุกของไลป์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคสเขาบอกว่าไลป์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชันแอดออนนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนำหน้าอยู่1เซตนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดียวบองเด้หรือเปล่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าวนะ
1: อ๋อใช่ๆๆ
0: เรื่องของฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเรเนลเมสซี่เนี่ย
1: คือมันมีกรณีของ
0: พี่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะครับ
1: คือมันมีข่าวปั่นในอาร์เจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะนึกภาพออกป่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเรเน่เมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุด อะไรประมาณนั้น
0: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอร์เก้เมสซี่กับลีโอเนลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน้าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนย์มาร์นะครับจะยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
1: ใคร
0: โอ้โหเนบาเนี่ย
1: อ้าว
0: สองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
1: มันก็มีหลายคน
0: เชื่อถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเล่นเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
1: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
0: เอาจริงผมดูวอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอะเมื่อหมดสภาพไปแล้วอะแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเอื่อได้ชื่ออะ
1: ก็สายปาร์ตี้แหละ
0: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% อะเพราะว่าเขาก็แอดอยู่อะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุสไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
1: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่ไหม
0: ไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุสไง
1: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
0: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี
1: ้ถ
0: แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเอแต่ถ้าดูจากเลทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
1: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อใครเชนโซซัมเมอร์วิลนะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
0: ใช่ก็เกตคือ
1: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโอ้โหแรดฟอร์ดดีกว่าโขเลยครับผมคงงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคาร์แรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
0: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
1: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
0: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
1: มีคนเคยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคมนะสนหนูออกงานตีสี่ครึ่ง ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอกลับบ้านโดยสวัสดีครับ

0: ครับคุณไทยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองก้านะครับตัวลูกวัย16ปีกวัย16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อนเขาก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
0: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาวแมน
1: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเลมี่มองก้ามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอสโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอสโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่า here we go soon แล้วหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเรมี่มองก้าผมก็เคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10นาที15นาทีอ่ะโดยอายุแค่16 16
0: 17เอง
1: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองก้าไง
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะครับประมาณ20ล้านยูโร
0: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
1: ไปป้นเนี่ยนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
0: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
1: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโก้อีคิติเก้นะแฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลอ่ะแบบตัดหน้าอัวตลอด
0: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
1: มี
0: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
1: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแล้วเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตโรโต้เอฟซี
0: มอนทรีออล
1: มอนทรีออลอิมแพคแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
0: ไม่เก่ง
1: คุณภาพมันต่ำ
0: ใช่
1: แต่ถ้าแวนคูเวอร์เอฟซี
0: เออแต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีออลโ
1: ตโรโต้อะไรเงี้ย
0: นะครับ
1: สามเมืองใหญ่เขาอ่ะ
0: พี่บอกว่ากาตานี่สมัครน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้สงสารกุมารเลย ผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี
1: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
0: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาธิป
1: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อะ
0: เออ
1: ส่วนชนาธิปประมาณ158
0: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
1: เออคุณเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ชนาธิปเออ158
1: ไง
0: เออพอดี
1: บอลไทยถามสนได้
0: ใช่ๆโอ้นี่โอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก True
1: นอกจากอะไรก่อนเดี๋ยว
0: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยอีกเหรอ
1: เออบอลไทย
0: ตายแล้วนะครับเอ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงเออมีอาร์มซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
1: ขอบคุณมากทักทายอาร์มด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
0: ใช่
1: เต็มข้อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
1: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะแบบ
0: บ
1: ้
0: า
1: อะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเที่ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เวลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
0: ไม่ใช่จริง
1: ๆ
0: จริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเอง
1: เหรอ
0: เออผมก็
1: มันคล้ายๆ
0: เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
1: มันคล้ายๆร้านอาหารสีรุ้งป่ะสีรุ้งแถวสะพานควายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยไปเอาเรนโบ้เหรอ
1: คล้ายๆป่ะ
0: โหคุณอย่าไปเที่ยวเรนโบ้ดิ
1: ทำไมอ่ะดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะ
1: เอาเหรอหรือแบบคล้ายๆร้านอะที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอะ
0: โอ้ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: อันนั้นหยาบ
1: อ๋ออ
0: ันนั้นหยาบ
1: เออโอเค
0: นะครับอันนั้นหยาบไปนะครับ
1: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอะผมด่านะ
0: อ้าว
1: เออมันไกลนะผม
0: คุณพักที่แถวไหนผมจะได้วัด
1: ผมอยู่รัชโยธิน
0: โอ้ไม่ไกลมาก
1: เออ
0: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
1: นะเที่ยวทินเหรอ
0: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับ วันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
1: คุณก็ขยันนะกูอ๋อคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
0: เราแค่เชียร์เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอทอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อสัชิปภาซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟใช่ไหมแล้วเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลเนี่ยในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็งงเว้ยแล้วกิฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14 15ละนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางละท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: อยู่ท้ายตารางผมไม่ได้ดูเลยวันเล่
0: นเวลานี้นะครับที่เป็นบวยอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14 15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอ่ะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับแล้วผู้สินนะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดา นะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยนะครับเพี้ยนมาเยอะแล้วชัวปิเนโรเนี่ย
1: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงจะกลับมายิ่งใหญ่อ่ะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
1: เขาแผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยไอเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อ่ะโคตรดีมกไอวันที่อังกฤษเล่นน่ะ
0: เนาะ
1: หรือเอามาดีไหมเอามาดีกับเดคแคนไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างงั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม่มีข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลเดสันนะเขาตั้งได้
1: เฉยๆผมอยากได้โตนารี่ไงเซ็งโตนารี่อยากไปสเปอร์
0: เซียนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
1: เอ้ย
0: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซียนโตอ่ะถ้าจะเซียนโตเอาบูโดกิมเบรสดีกว่า
1: แต่บูโดกิมเบรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโตนารี่ไง28แล้วอ่ะโตนารี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไงอ๋อ
0: น้องสัชิภาพรเออผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสัชิภาพรเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีค่ะคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
0: ณ์ฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
0: ฮะ
1: คุณเกิดพ.ศ.อะ
0: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาพ.ศ.ดิ252อะไร
0: 2527
1: จริงป่ะ
0: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: ๋เฮ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
0: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไ
1: หมเฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋ห่างกับผม 2-3 ปี
0: อู๋กับผมรุ่นเดียวกัน
1: เหรอ
0: ทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกันแล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: อ้าวนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
0: นัทได้ยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
1: นี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
0: เออโดมินิกันเออผมไปจำชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักเขาโอ้โหแล้วมาระวังนิดนึงนะ
0: มีบอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
0: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันมันอยู่ไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: ที่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเน็กก็ดีอยู่แล้วคุณซื้อเก่าไงสลัตโก้คาตาเน็กดันไปใช้คานาวาโลก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
0: ้
1: แต่คานาวาโร่ก็

0: ขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
1: มีบอกทำไมแอปแอคทีฟใช้ไม่ได้ครับ
0: ก็แอปแอคทีฟเรดิโอ FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
1: ใช่
0: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย MCOT Connect MCOT แล้วก็ CON NECT
1: ครับ
0: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย MCOT ได้หมดอ่ะใครอยากฟังเม็ด107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที่
1: อ่ะ
0: MCOT Connect
1: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอด
0: ได้หมดอ่ะ
1: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับนะฮะ
0: อันนั้นไอ้ข้าวความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
1: ใช่ใช่
0: หรือ
1: เออนี่แหละสองคน
0: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
1: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15 กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล 2026-2027 นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
0: โอ้ยคุณวริศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
1: ร
0: รสที่สินปากร
1: คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรออ
0: ้าวไม่ธรรมดา ตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
1: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้น่องอ่ะ
0: น่องไหน
1: น่องแพนเค้ก
0: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้า
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับหัวใจโซมอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้น่องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
0: รุ่นใหญ่แล้ว
1: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
0: อ๋อสลัดโก้คาตาเนกคุณซืออดีตคุณซือทีมชาติอุซเบกิสถานเขาถ้าผมจำไม่ผิดสลัดโก้คาตาเนกเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
1: M-Cord Connect ครับ
0: M-Cord Connect
1: M-Cord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ M-Cord Connect ด้วย
0: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
1: ใช่
0: ที่ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
1: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะ
0: เออ
1: นะครับก็แต่อย่างตอนเนี้ยคลื่นของ FM 99เราอะตอนนี้ก็คือออนแอร์41 จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 นะคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
0: ดูชิปปี้นะ
1: ชิปปี้ด้วย
0: เออชิปปี้ดีดีนี่เออ
1: คุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
0: ๆอ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90 นาทีแล้วเนี่ยผมขอดูอะไรสวยๆงามๆหน่อย
1: มีบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พังฮะ
0: เออเขาเกียร์พังแหละถึงเสมอไงนี่เขาบอกว่าผมจบหอวังหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบ3 เสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โหเข้ายาก
1: หรอ
0: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
1: พอรอราชวิทยาลัย
0: แบบ
1: โรงประจำ
0: เอ้ยเด็กแบบ
1: ชายล้วน
0: เด็กแบบปีชาตระกูล
1: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
0: เออโรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยามน
1: ี
0: ่เขินเลย
1: คือโรงเรียนผมอาจจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาวชิรบุตรเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับ
0: แต่โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
1: ีทำไมอ่ะ
0: ใส่กางเกงสีกาก
1: ีเฮ้ยเท่จะตาย
0: เสื้อพละสีเขียวอ่ะผมชอบในความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพละสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
1: ๆทำไมอ่ะ
0: เอ้า
1: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
0: โรงเรียนดี
1: เออ
0: ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
1: คือคอนโดผมอยู่สะพานควายแล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
0: เด็กสามเศษเยอะ
1: เออโหดี
0: โอ้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิเมจน้องอิ
1: เมจเป็นน้องใช่ไหม
0: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการบีจีไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กขำแสนเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมนอ
1: ่
0: ะ
1: ก้าวสุภาษิต
0: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กขำแสน
1: อ๋อ
0: เออพี่บ้านธนกิจเนี่ยก็เด็กขำแสน
1: อ๋อ
0: เออ
1: คุณจะเด็กพอปลอไหมล่ะ
0: มีใครบ้างอ่ะ
1: พี่นกชัดชัย
0: โอ้โหรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ
1: ่มีพี่นกชัดชัย
0: ท่าน
1: พี่บวย
0: พระเจ้าบูเรงนองอ่ะ
1: พี่บุ้ยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่ทอรอจะเป็นอย่างนี้จะเป็นทรงนี้ทอรอต้องทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กกับเศษสี่เก้าอดุล
0: ไหนโอ้โหที่เด็ดเลย
1: ใครคืออดุลอ่ะ
0: เป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะไม้เบื่อไม้เมาอีแสดงนี่รู้จริง
1: แสดงว่า
0: ขอดูหน่อยเบอร์อะไร
1: เขาก็ไม่ได้สับเสพเหมือนกัน
0: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนยึดกางเกงนั่นเป็นสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูดรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอ่ะสกอตจำสกอตจำ
1: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปี1อยู่ครับเซนทรัลลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผ
0: ม
1: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอ่ะป่าเอกก็เพราะเขาเคยพูดกับผมแบบนี้คำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปี1สักอย่าง
0: อุ้ยแสดงว่าคุณท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาวอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ล่าสุดอ่ะผมไปเช็คก็คือครูที่โรงเรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือแล้วกระสงกระเสียนเอาไปหมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
0: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
1: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
0: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
1: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็กอ่ะเจอรองแชมป์กลุ่มนี้กลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างนี้อีก
0: เนี่ยกลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์คือราซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม Bโหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริรักษ์ก็3เซนนะครับ
0: จริงเหร
1: อ
0: ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ
1: ่มีบอกว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
0: นี่สตรีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีสมุทรปราการ
1: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
1: ้ไบค์พิชยทันนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: คุณไม่รู้จักอ่ะตำนานบิ๊กจุนไปจีบอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
1: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
0: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสหะ
1: ทำไมอ
0: ่ะชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
1: เรียบร้อย
0: มันไกลผมไม่ไป ผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
1: สด
0: ไกล
1: สดนี่จริงๆควรไปเรียนโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
0: โอ้โหไม่ได้หรอก
1: โดนแน่นอน
0: โดนกระทืบดิ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมั่นนะโดนหมั่น
0: อ
1: ๋
0: อหมั่นไส
1: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมั่นไส้มาตลอดคร
0: ับไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบเนี่ยแหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสหะ
1: มีส่งมาบอกใช่จันคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอันที่คมผูกก้าวล้วนครับ
0: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละสตรีวิทย์นี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
1: ผมนี่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือน

0: แบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอ่ะ
1: ชีวิตเหมือน
0: โผล่มาอีกทีก็คือม.6 เลยเว้ยฟึบ
1: ม.6 ได
0: ้คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชัยล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
1: แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองมั้ย
0: มี
1: เหรอก็ค่อยเปิดหูเปิดตา
0: ม.ปลาย
1: ค่อยเปิดหูเปิดตาตอนน
0: ั้นใช่ๆพอม.4
1: มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆมั้ย
0: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
1: โ
0: อ้มีมหิดลไง
1: มหิดลวิทยานุสรณ
0: ์เออมหิดลไงใกล้ๆไ
1: อ้นี่ไงซีซั่นเชน
0: เออสาธิตศิลปากรไงโอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้พอเราอยู่สัมพันธ
1: ์มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
0: มีบอกนิ้งหน่องแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีหน่องมีอั๋นมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือสามตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
1: มีไหมมี SMS ไหม
0: SMS มีบอกว่าอ๋อนี่เซนต์จอห์นบริทานีคือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
1: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
0: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
1: ก็ดีแล้วจะได้คึกคลื้น
0: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกว่าเสียแบบพวกงบประมาณอ่ะโดยใช่เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
1: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
0: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอะ
1: ไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียมนะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวต้องดูครับ
1: ตอนนี้เขาลบธงชาติอยู
0: ่มันชื่อสนาม BC
1: เขาลบเพลงชาติ
0: เ
1: ออ BC Pace นี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงคุณเคยเห็นปะ
0: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร
1: ่ 6,000 แถวๆนั้นแหละเออแถวซอยสถานทูตจีนอะ
0: เรา
1: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
0: ร์แคนาดา
1: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
0: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
1: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
0: สหรัฐครับ
1: แล้วก็โมร็อกโก
0: ครับ
1: บราซิลเฮติ
0: บราซิลครับ
1: ตุรกีปารากวัย
0: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่ว่า
1: โอ้เออเหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสเออไปดีกว่านะครับอ่ะ 4:54 แล
0: ้วเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
1: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬามั้ยถามฟังช่วงหน้าใครท่านผอ.ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรตัวอีกท่านนึงอ่ะเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
0: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป๋าแป๊ะนะ
1: เอาแน่นอน
0: ส่วน
1: ป๋าภาคสนุกหลายคนบอก
0: แคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
1: เดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับอ้าวไปดีกว่า
0: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสวยวิรุณและผมคมบันทึกลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงบอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยามเช้าเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ากลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะยังไม่ได้บอกเช้าวันนี้แล้วก็ไม่ได้บอกค่ะวันที่19มิถุนายน2569วันศุกร์แล้วว
0: ันศุกร์แล้วศุกร์แล้วศุกร์จริง
1: ๆศุกร์ไหม
0: ตกไหมคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA 95มหานครนิวเสร็จแล้วตกเมื่อคืนนี้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้เมื่อเช้าแห้งเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โห
0: บาทห้าสิบที่ผ่านมา
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลงบาท50ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลงบาท30ต่อลิตรเยอะนะเขาเนี่ยลดเยอะ
0: ใช่ก็ลดลงมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าไอการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางนี้กันแหละทาง
0: ก็มีผลเนาะ
1: เริ่มแล้ววันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์นะรู้สึกเขาจะเซ็นทางออนไลน
0: ์โอ้เออก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเออเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงนู้นเลยมีนาคมเนาะ
1: ก็บอกนะคะว่า

0: ถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะอะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาท
1: จริง
0: เนาะ
1: นะคะอย่าประมาทเป็นอังคารวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1.30 บาทต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16 นาทีที่ผ่านมาเนาะ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมมาแล้วเติมขากลับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
0: ไม่คือพี่เวลาเราเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
1: มันจะเข็ดไม่เอาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนนะอุ้ยนับนะเสี่ยงปรากฏว่าไงรู้ป่
1: ะ
0: เนี่ยดีนะที่ว่าห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1 กิโลอ่ะก็ยังแบบนั่นได้อยู่เดินไปปั๊มได้อยู
1: ่ได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
0: จำไงแต่ก็จะไม่ยอมเลยจะไม่ว่าให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวเขาเรียกคนเรามันกลัวนะ
1: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่นี่มาจากอะไรรู้ไหมปั๊มข้างหน้าอ่ะเขาแถมน้ำ2 ขวดอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
1: โดนเกือบพี่ปุ๊บปั๊มข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาไม่เอาหรือนะคะอย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะเหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1 สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยสวัสดีพี่กุ้ย
0: กุ้ยนะคะก็ไก่แม่เอกก็แหวน
1: ธัญรัตน์พี่ธัญรัตน์พี่กล้วยค่ะไม่ใช่พี่กี่นะฮะนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ1 สายโทรมาได้เลยนะคะพี่กล้วยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่กล้วยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคที่สมเกียรติแจ้งมา
0: เสียงเบาคงจะไกลไปหรือเปล่า
1: ได้เสียงพี่กล้วยเบาไปนิดนึง
0: นะคะ
1: ค
0: ่ะเปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งอ่ะเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด28-30ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170 บาทถึง 180 บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250 บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือโรงงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขณะที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะคะทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลาย10 ปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าสิ้นปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
1: ้
0: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20 บาทแต่จำกัดปริมาณ2 ตันต่อ1 รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรและไปเอากุ้งมาจากที่ไหนล่ะตรงนี้เราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100 ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสุวัฒน์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะเพราะว่ากุ้งหนึ่ง100 ตันเนี่ยแค่ผลผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกิน

0: แล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะก็ว่าอย่าง
1: นี้แต่ว่านี่ไม่ใช่ร้อยตันใช่ไหม
0: ฮะ
1: ตามที่คุณ
0: น่าจะเยอะกว่า
1: แบบนั้น
0: ก็บอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัดตรังนี้ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
1: ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เดือนแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายๆคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะจากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่กล้วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวนี้วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเกหะหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิง2ตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อนหรือส่งเสียงเนื่องจากจะทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิ
0: ม
1: ติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเมื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัลนำจับลิง2ตัวนะคะตัวละ10,000บาทค่ะเออแต่ไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าอ่ะพี่ป่วยไอ้พันเนี้ย
0: ค่ะ
1: เออลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินเออมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออเลี้ยงไว้ในกรงด้วย
0: อุ๊ยจากนี้พี่ขอไปต่อที่นี่นิดนึงนะคะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที
1: ่
0: ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือกล้องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพัดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299Mที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้ไปกินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะคือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะ อย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเออเพิ่งเข้าไป
1: อืมมันดุมากเนาะกิน
0: ดุ
1: พันนี้กินคนบอกเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพกลับมากิน

0: มีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหนึ่งครับคือว่าลูกชายผมเนาะเขาเรียนอยู่ปวสนะครับแล้วเขาโดนเมื่อเดือนมีนาเขาโดนแฮก Facebook แล้วเขาเอารูปไอ้ตอนที่ลูกผมอยู่ม.1 นะปรับไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นภูวิลล่านะในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจอง2รอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทแล้วเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วนี
1: ้
0: เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมก็
1: แจ้งความ
0: ครับคือ
1: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
0: ใช่ๆครับมาที่ลูกผมครับมาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มีมาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
1: โอ้
0: แบบนี
1: ้และแสดงว่าลูกของพี่ยาวอ่ะเปิดบัญชีม้าถูกไหมเป็นบัญชีม้า
0: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
1: คือก็ไม่แล้วเงินแล้วมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
0: เข้าครับแต่ว่าลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
1: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
0: ครับครับครับ
1: โอ้เข้าใจละ
0: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผมก็เลยเอารถก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โดนแฮกพาไปเนาะแล้วลูกผมก็อยู่เชียงใหม่มันจะเป็นเจ้าของที่ภูวิลล่าสระบุรีได้ไงเนาะของผมนะแล้วผมเลยอยากถามว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะมาไอ้รองรับว่าเด็กมันไม่ได้ทำนี่เราไม่ต้องสูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวนี้ไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
1: ครับ
0: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วนั่นคือว่า
1: เขาแล้วลูกชายตอนนี้ก็คือโดนคดีอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่ม.1ไปเป็นเจ้าของเฉยครับแล้วก็มีชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ลูกผม
1: เบอร์เก่าพร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
0: ครับผม
1: พร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
0: แล้ว
1: โอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี
0: ่ลูกผมอายุ17ครับผม
1: 17เองพี่กล้วย
2: ปส17
1: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
0: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวช.ปี2ครับ
2: ปวช.มาขึ้นนึกว่าปวส.ปวช.ก็ม.5ขึ้นถ้าม.5เนาะ
1: ถ้าม.5ใช่
2: สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
0: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
2: โอ้ก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยาวต้องการเตือนใช่ไหม
0: ครับใช่ครับคือว่าคือต้องการเตือนทุกๆคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างแล้วมันไม่จ่ายชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
2: แต่มันได้ไม่เกี่ยวข้องเลยเอ๊ะเขามาแฮกเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไปเอาเบอร์มือทงมือถืออะไรเรียบร้อยเลยหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับไอ้ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชท คุยแชทกัน

0: องรอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่สามแล้วเขาเลยเอกใจครับผู้เสียหายเลยเอกใจครับ
1: อ๋อแต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
0: ใช่ครับได้คุยกันเลย
1: คุยด้วยพี่กวยก็อันตรายอยู่ไหมอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็อยู่ในสายตาผมหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
1: โอ้ใช่
2: ก
1: ็แล้วตำรวจว่ายังไงอะคะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
2: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเออเดี๋ยวยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
0: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้าแอปต่างประเทศแล้วครับแอปของจีนนะครับ
1: ก็อ๋อเข้าไปเข้าวิชาชีพเลยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เลยที่ทุกคนมันก็จะพัวพันเป็นคดีสิคะถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
0: ่โดนครับโดนอายัดทุกบัญชี
1: เลยโดนเลยโอ้นี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้แก้ได้ครับ
0: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
1: เข้าใจตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปอะว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: นะคะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นปัญหาเลยนะคะเรื่องนี
2: ้มันก็ยากเหมือนกันเลยยังไงมันโดนเดี๋ยวคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆเฟซบุ๊กโดนแฮกอะโดนแฮก
0: นั่นแหละคือลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1 นะครับนั่นแหละผมไปดูที่สภ.ก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1 เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1 ครับเป็นเจ้าของห้อง
2: เอาลูกตอนม.1 ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จอง
0: นั่นแหละครับ
2: ทำไมไม่ทำไมเขาไม่คิดบ้างคนเดียวที่จอง
0: เขาหาเอาแบบข้าราชการแก่เสียงนะครับเอาคนแก่นะครับก็นั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผมถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
1: ับก็เนาะอย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองรีอะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
0: ครับ
1: คูวิลล่าคูวิลล่าใช่ไหม
0: ใช่ครับโอ้ผมเข้าผมดูในไอพีเขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือละ4,500
1: นะคะไม่อยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะประกอบภาพคนอื่นมานะมาหลอกนะคะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
0: ครับครับ
1: ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อพี่ป่วยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
1: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้ว
0: ใช่ไหมคะก็จะถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ป่วย
1: คุณศรีเมือง
0: ใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตอ่ะ
1: คือ
0: ว่าคนๆนึงในชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากเลยเนาะแต่คุณศรีเมืองเนี่ยแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองนะ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้ว

0: ก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานศุกร์เนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
1: โชคดีจริง
0: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
1: คุณศรีเมืองเจริญศิริใช่คือเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: ศึกษาธิการนะว่าการนะคะปัจจุบันนี้แก
1: เราเล่นการเมืองวันเราอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พรรคน่าจะพรรคเพื่อไทยนี่แหละ
0: ใช่เพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสใน10จังหวัดใหญ่อีสานนะแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
1: ใช
0: ่โอ้มัน
1: คือ
0: มันเหลือเชื่อมากว่าคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่1 2ครั้งในชีวิตรางวัลที่2รางวัลที่3ก็ถูกมาหมดแล้ว
1: คือพูดนี่อิจฉาใช่ไหม
0: ใช่พูดอิจฉาเลยพูดว่าเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแกทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
1: ้แสดงว่าเป็นคนที่ซื้อตลอดแสดงว่าคนคนนี้ต้องซื้อมาตลอดแล้วเราสี่จะรู้ไหมว่ากว่าจะมา84ปีเนี่ยแกซื้อไปหมดเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิแต่บางคนเนี่ยตลอดชีวิตซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ถูกนะพี่ป่วยเอาจริง
1: ๆ
0: เนี่ยค่ะนี่ระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกก็ไปลงบันทึกเหมือนกันนะคือหลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเลขพารวยก็คืออายุ
1: 84
0: แก
1: บอกว่าเขาบอกว่าเมื่อที่ออกมาเนี่ยโหดจริงนะ4884โอ้โหออกมาได้ยังไง
0: สุดยอดจริง
1: เมื่อวานเนี้ยกองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเข้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกเอ๊ะวันช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่16มั้งจะกลับวันเนี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกนายกคงปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามีกำหนดเดินทางกลับไทยเนี่ยในเวลา2ทุ่มเมื่อคืนนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาเช้าวันนี้แหละที่บน6ที่เขตดอนเมืองนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีเนี่ยเขาบอกไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามคนที่ใกล้ชิดนายกบอกว่าคุณอนุทินและคณะปลอดภัยดีจะเดินทางกลับไทยคืนนี้ก็คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดินทางถึงไทยเช้าวันนี้นะคะก็เปิดฉากโจมตีรุนแรงเลยก็บอกรุนแรงแล้วก็คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไงถล่ม
0: โอ้พอดีเลย
1: เกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้ก็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสองเหมือนกันนะตอนแรกก็ได้ว่าเงียบๆไปแล้วไงมาเจอ
1: เขาบอกว่า
0: สหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
1: เขาบอกเสียงพี่กล้วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงหรอ
0: ค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่ก่วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนั่นแหละนี่เมืองอีจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปานีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร

0: ร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: ทะเลาะกันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากกาต้มเนี่ยนะคะเดือดๆเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้ระบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือกาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอึยจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3ปี6เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3ปีแต่ว่าศาลเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายคู่สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะว่าหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้ศาลมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่กวยก็เลยเห็นบอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30ปีเองนะคะน้องคนนี
1: ้รุนแรงมากค่ะดู
0: แต่รุนแรงมาก
1: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับที่โน่นนะคะก็น่าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่นะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
1: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
0: โอ้ต้องสามแม่เนาะคงแบบเจ็บปวดหน้าดู
1: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่าจะไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
0: ดีค่ะบางคนอดทนไม่ไหวเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกและกรรมลำบากนะโดน
1: ผู้คน
0: ต่างชาติทำร้ายเยอะนะ
1: หรออืออยู่บ้านเราดีกว่า
0: จริงใช่นะคะ
1: แม่แต่บ้านเราว่าไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอารวาสถือมีดจับลูกเมียเป็นตัวประกัน
0: จะปลอดภัย
1: เมาที่ชาเชิงเซาผมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบเนี้ยแถมไม่พอนะเผาบ้านอีกนะคะที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ37ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาไม่เป็นผลทำให้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคลุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลย พยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่สองโดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนหนึ่งก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุนยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุนยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะกันกับเมียแล้วก็จุดไฟเผาบ้านนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเมาขนาดคุ้มคลั่ง
0: ไม่พบยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
1: ไม่พบเลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงแล้วก็ทะเลาะกับเมียขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ย
0: เป็นเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยก็สั่งการว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะและไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะสองรูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจฉี่ก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
1: เห็นภาพด้วยโอ้ยขยะ
0: ภาพใช่คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเกลือกลางเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะน่ะพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องสุราหลายสิบขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็น10แพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเอาใช่กางเกงในผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต่างไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าอาวาสวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยแค่ไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่าไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านสภาพนี้ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะคือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโกโลโกโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไงนี่ค่ะเขาพฤติกรรมอย่างนี้เหรอเจ้าอาวาส
1: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีระบงระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินในวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะพระลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆทงสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
0: นี่เป็นตัวอย่างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจนี่นะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไต่เยอะแยะจริง
1: ๆ
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
1: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใส่ลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้กุหลาบเขากินข้าวเขาต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะไสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรัก อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่น่ะมีขยะสะสมอยู่มากกว่า900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้า

0: ที่อยู่รอบๆนะได้ผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20 ปีอ่ะบ่อขยะไสลาวบ่อขยะไสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะมีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเออเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเออเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นเอ๊ะแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะโอ้แต่น่าสงสารมากเลยแต่ว่าวันแรงวันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้โหน่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
1: เออหนีก็ไม่ได้อดทนต่อไปได้ค่ะ
0: อดทนคนที่แก้ปัญหาเขาคงจะแก้แล้วบ่อมันตั้ง20 กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบเออไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีแล้วก็ลำบากอยู่นะ
1: ค่ะแต่พักกันสักครู่นะคะพี่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: จ้าง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: 80% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลัง

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 น.เช้าวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กล้วยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงบันเทิงช่วงนี้คนที่หนาวๆร้อนๆวันนี้ เป็นคุณดาราฟอร์ฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2 วันก่อนเนี่ยน่าเป็นวันพูดหรือพฤหัสพูดเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอะลิงนะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิง
0: สำเภาอีก
1: แล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัตนภูมิตัวของทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันในวงการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: ฟิล์มเฟิร์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติและถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบสอบสวน
0: ก็ทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามันมีข่าวไงว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงเดี๋ยววันนี้แหละพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะ

0: จะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการนี้จะสรุปการสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัตภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีก็มีเขามาพูดแล้วแหละเออ
1: ก็ล่าสุดดีเจแมนก็โพสต
0: ์
1: คลิปฝากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ยดีเจแมนบอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและแล้ววันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับมันคืออะไรอย่างโพสแบบนี้สั้นๆเอง
0: ก็นั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
1: โอ้แล้วอีกคนหนึ่งหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะตอนนี้ที่เอ่ยชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อมภาวุฒ
0: ภาวุฒิ
1: วิทยาภาณุเนี่ยค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65ล้านที่เป็นปึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70กว่าบัญชีค่ะพี่กวยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
0: พอสำเภา
1: พอสำเภาใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามพยายามถามคุณป้อมภาวุฒินะคะเจ้าก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะรอให้ทาง DSI แถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่า payment gateway หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองหรือก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะที่10เหรอ
0: 11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ยังน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดของเราน่าจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี
1: ่เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
0: ค่ะได้
1: ดูแล้วก
0: ็กลับมาอีกแล้วฟอร์เร็กกลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาอีกแล้ว
0: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอก
1: ใ
0: ช่ว่าคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
1: เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอ่ะยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเนี่ยงานน่ากลัวมาก
0: แล้วทำไมเงิน
1: ไม่มีใครอยากเข้าคุก
0: เงินมันมหาศาลเลยนะ
1: ใช่
0: เงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงเขาเอาเงินเข้าม
1: าก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นอ๋อพี่กวยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่มั้ยก็อยากเข้าลองดูอ
0: ่ะแล้วทุกวันนี้ในFacebook มันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพ
1: ี
0: ่กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
1: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
0: เนี่ยเทรดเนี่ยพี่ก็เอ๊ะทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังแล้วบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะเวลาเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่ปิดก่อนเลย
1: ระวัง
0: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
1: ค่ะ
0: บางทีก็เผลอไป
1: นะ
0: ใช่มีฟาริดากับติน
1: โอ้โห
0: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก10

0: 4วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะมันถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
1: ต้องส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
0: ตัวเขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วติงๆก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดีเอ็นเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดปัดตาไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคะว่าจะใช้เวลา14วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัดบอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟาริดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางเลือกที่2คือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได
1: ้อ๋อนี่คือในข้อตกลง
0: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่ในเรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
1: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
0: อ๋ออีกแล้วเหรอ
1: แล้วไปอีกแล้วช่วงนึงคุณหนุ่มกรรชัยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละแล้วก็ถามถึงข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลในเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
0: ์
1: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยตินเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มกรรชัยแกก็ชี้ข้อสงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ฟาริดาจะท้องกับตินได
0: ้
1: ฟันธงอย่างนี้ทีนี้ฟาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
0: ้
1: เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
0: ือ
1: นหน้าเนาะ
0: 14 วัน
1: ใช่คือคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นตินก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกรรชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีหนึ่ง20กุมภาพันธ์ทางนี้บอกมี3วันแต่จริงๆบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่2ใช่ไหม
0: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก็พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเป็น

คนเป็นแม่เนี่ยก็รู้เสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้านคือคุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอก

0: เนี่ยเขาเพราะว่า2ข้อกล่าวหาได้เป็น ข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรง2ครอบทางครอบครัวก็มองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทางทนายความแล้วก็หรอว่าอาจจะต้องดำเนินการทางตามกฎหมายนะแต่ก็ขอรอผลตรวจก่อนแล้วกัน
1: ค่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ปกติเขาตรวจอะไรเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติ
1: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการสอดน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟาริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ยเป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแทงได้ทีนี้เทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่งไปถึงฮ่องกงเลยเนาะเขาบอกว่า 99.9% ที่ก่อยความแม่นยำเพราะว่าเป็นการตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีประวัติการฝากครรภ์ชัดเจนคือหมอก็ดูบอกว่าเท่าที่ดูประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจทำให้มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดอ่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยากลั่นเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ได้เจาะเลือดนะผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะ โอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วตายเป็นเรื่องไปเลยนะ
0: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็อย่างพี่เนี่ยฟังเวลาตอนแรกๆก็ฟังแล้วก็เห็นใจกันทั้งหมด
1: อะไรกันนักกันหนาง
0: งไปหมดเลยจะอะไรกันนักกันหนาแล้วพูดก็ไม่เหมือนที่อะไรเงี้ยงงพี่เป็นฟาริดาพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่า
1: ค่ะ
0: มันอะไรกันแน่เนี่ยนะนี่แต่คนเนี้ยปิดอู่แล้วปอณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิ
1: สองหนุ่มแล้ว
0: มีสองหนุ่มแล้ว
1: ทั้งคู
0: ่แต่คนดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการเขาแชร์ภาพปอณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณปอก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเขารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้เอต้องมาเผชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
1: ไปทำหมันฟรีคลินิกมีชัยหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะทำหมันฟรีคลินิกมีชัย
0: น่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่ไหม
1: ฮะตรงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยได้ดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมนะคะ
0: เป็นอารมณ์
1: เป็นเขาบอกว่าแป๊บเดียวนะ
0: อะไรนะเดี๋ยวเป็นอารมณ์ไปดูนี่เนี่ยกีฬานิดนึงไว้เมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะต้องก็แพ้พี่โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ว่าดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซต2แล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซต2เราก็เลยดูกันไงทั้งเซต2ก็ชนะแล้วเซตที่3ก็ชนะนะเมื่อวานในนักตบไทยเนี่ยถล่มบัลแกเรีย 3-0 เลย
1: โอ้3เซตเลยเนาะ
0: 3เซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีม

0: วอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนบัลกเรียเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
1: เอออันดับดีกว่าเราเหรออ
0: ันดับดีกว่าเราผลที่แต่ผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงานเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน อยู่อันดับ17ของตารางตอนขนาดที่บัลกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3เออนะคะ
1: จะ
0: จากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบัลกเรียชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25 23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะส่วนเซตที่2เนี่ยโอ้ยตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25 20ชนะไป5ลูกนะคะเออชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่เซตที่3ไม่ได้บอกเอ้ยนั่นแหละก็ได้เงินรางวัลไปแล้ว1ล้านบาท
1: สมาคมเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อน
1: เซ
0: ตแรกเนี่ยชนะ25 23นะแล้วก็เซต
1: อ๋อจากฟิกมินไงจ๊ะเออ
0: ได้1ล้านบาทโอ้เดี๋ยวต้องตามเชียร์อีกนะคะในวันเสาร
1: ์วันเสาร์วันค่ะพี่กล้วยวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้เอ้าเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
1: วันเสาร์วันเสาร์21นะแคนาดา
0: เออแคนาดาวันเสาร์เนี่ย
1: เออ
0: วันที่19วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
1: ก็วันนี้วันนึงด้วยวันนี้10หรือ
0: วันเสาร์20วันนี้20วันเสาร์20
1: พักวันนี้วันเดียว
0: ใช่เจอกับแคนาดา
1: โอ้
0: คือแบบตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ยุ้ยใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบได้ดูก็ยัง
1: กลัวดูแล้วแพ้อย่างงี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็เลย2นัดนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งแหละก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์
0: เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
1: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนนี่กล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์แบริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามมาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอ้กดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
0: แต่เมื่อวานเล่นดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
1: ค่ะสู้ๆทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะก็บอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่กล้วย
0: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันทรมานตอนไหนรู้ไหมตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบาก
1: มันจะออกได้ใช่ไหม
0: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่เอ้ยหน้าเนี่ยคนเต็มหมด
1: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไปถึง
0: เกือบห้าทุ่มใช่รู้ไหมว่าคราวนี้เขาเล่นทำไมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อน2คนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปนี่แหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวีอ่ะ
1: มาดูมาติดตามเอานะคะทางที่ดีกว่านะคะอาเซียนบอลโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้อูดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเขายิงกันเขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอาแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีตั้งหลายเรื่องตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บ4อะไรประมาณนี้ก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะ ก็ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่ก่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26มิถุนา67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125/2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อ28มกราคม2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะก็คือแสดงก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะเก
0: ี่
1: ยวข้องก
0: ับ
1: ตรงน
0: ี้ค่ะค่ะมาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้น่ะทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนโวยวายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอแนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยและชะลอไปก่อนและส่วนความคิดในที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระบางส่วนไปเฉลี่ยกับผู้ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าหลายครัวเรือนก็มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวนมากหรืออยู่ระหว่างการปรับตัวติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะปรับจะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง data center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสม จะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเนี่ยเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
1: ยังคงเดิมอยู่
0: ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
1: ค่ะก็ฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ป่วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่ลงทะเบียนยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300บาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหนอ่ะ
0: ในเว็บไซต์ของ
1: โครงการนั่นแหละ
0: ในเว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
1: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300กว่านะคะนี่แหละการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คืออ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1 สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมีอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู่
0: นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอนตีห้ากว่าเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งที่สองนะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่สองใช่ไหมโค้งที่สองเนี่ยเขาก็สำรวจวันที่15อันดับหนึ่งก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่2เพิ่มขึ้นมานะเป็น 72.35 อันดับ2เป็นใครรู้เปล่
1: า
0: คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: หมายเลข14
0: ครั้งแรกเนี่ย
1: โค้งที่2
0: โค้งแรกเนี่ยคือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนโค้งที่2คนขยับขึ้นมานะเป็น 9.60%
1: อ๋อนี่คือนำดร.โจเหรอ
0: ใช่โค้งที่3โค้งที่3เนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนโค้งแรกเป็นคนจะเลือกเนี่ย 8.20% 8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่สอง
1: 3.10%
0: นะคะบอกในน้มของในน้มของคนกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวน้มจะเลือกคนเป็นจากพรรคอิสระมากที่สุดแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจ
1: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมัธยชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ก๋วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมลิกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรก็ถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเอง หรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนหนึ่งคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอ่ะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุมเพราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชัชชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.ไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชัชชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้อือฮาเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ในมุมของชัชชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลสนเซิ้นมาเลย
0: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
1: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้องเอากล้องใส่เข้าไปเยอะเยอะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งใบไลน์ก็ใบไลน์ใบสั่งก็จะไปทางออนไลน
0: ์แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันนะว่าตำรวจในกทม.เนี่ยคนอยู่สังกัดกทม.หรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
1: ใช่ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะค่ะแต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจชาติยังไงก็คงไม่แยกหรอก
0: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
1: ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะเพลงสดไหมสักเพลง
0: เพลงสดสักหนึ่งเพลง
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

โอเคค่ะเบาๆพอค่ะนี่แหละเธอคนนี้ที่เธอในฝันถูกส่งมาจากฟ้าเธอเป็นกู

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอด
5: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะ
3: เพราะการจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะระแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแล้วแน่ๆเลย
4: ยังเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทท ถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: วันนี้มาแนวในหัวหนวดด้วยนะ
4: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
2: ครับ
4: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
2: ครับ
4: แฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
1: ็
4: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวรนะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์